0: 7โมงเช้า20นาทีนะฮะสวัสดีตอนเช้าชาวสมูทตี้ทุกคนช่วงเวลาของสมูทซันชายครับกับเช้าที่มีบรรยากาศค่อนข้างที่จะสบายมากกว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะเช้านี้เริ่มต้นกันที่25องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาใช่ไหมครับหลายๆที่ก็ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวมีที่ไหนน้ำรอระบายไม่ทันจนถึงเช้านี้บ้างหรือเปล่านะฮะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่การทำงานแบบเต็มที่เต็มสูบในสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ด้วยอังคารที่5พฤษภาคมอยู่ด้วยกันที่สมูท 105.5 ครับ
1: Smooth your five. Five favorite hit songs on Smooth 105.5.
2: You're listening to Smooth 105.5 FM with...DJ A กฤษณาวาริน
0: เริ่มต้นเช้าวันอังคารอยู่ด้วยกันนะครับเช้านี้รถแน่นเลยมีใครติดอยู่อยากบ่นอยากระบายบอกมาไลน์ @ Smooth FM ฮะนี่คือ Circles นะครับกับ Post Malone

รักในแบบที่เขาเป็นดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ยินดีด้วยกับคนที่เจอกับความรักที่ดีที่เข้ากับตัวเองมากที่สุดด้วยนะฮะนี่คือ Big Mountain ครับ Baby I Love Your Way ฮะเอาละ 7:00 น.กับอีก 29 นาทีคุณน้ำหวานบอกว่าไม่มีน้ำรอระบายครับมีแต่รถรอระบายตั้งแต่เริ่มออกจากหมู่บ้านกันเลยโอ้ยเช้านี้นะแหมนะมันขยับวันไงจากปกติจะเป็นวันจันทร์ใช่มั้ยมาเป็นเช้าวันอังคารแทนก็เลยต้องแน่นนิดนึงแต่เดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายกันไปจะเย็นๆนะฮะคุณแคทตี้บอกว่าโอ้ยนี่เลยแถวอะไรนะหมอชิดใช่ไหมบอกหน้าหมอชิดเนี่ยตอนนี้หนาแน่นเลยค่ะสู้ๆทุกคนนะครับนักสู้บนท้องถนนทุกท่าน

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะจากอุตตดาฮิคารุนะครับนี่คือ First Love คุณเพชร Request มานะครับเป็น Smooth Your Request ในเช้าวันนี้ครับ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร
2: ้อยเพื่อคุณซาวด์แทร็กเพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณในสมูทแซทเดย์ซาวด์แทร็กกับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบอินไซด์พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
3: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
4: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
3: Smooth Afternoon Long Play
4: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
3: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5

0: ุณเพิ่งบอกว่าออกเดินทางแล้วขอจังหวะคึกคักคึกคักจัดเลยนี่คือแวมครับ Wake Me Up Before You Go Go ต่อเนื่องกันมาจากมาคารีน่านะครับจากลอสเดริโอนั่นเองฮะ7โมงเช้ากับอีก51นาทีแล้วชั่วโมงการเดินทางที่แสนจะติดขัดแล้วก็เร่งรีบในชั่วโมงนี้นะฮะอ่ะอยู่ที่ไหนยังไงกันแล้วติดมากน้อยขนาดไหนนะฮะใครที่ติดมากก็ทำใจร่มๆนิดนึงนะครับอย่าใจร้อนนะฮะวันนี้ช่วงนี้เห็นบ่อยเลยนะอากาศมันร้อนใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาก็เลยมีคนหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์ร้อนบนท้องถนนกันค่อนข้างจะเยอะใจเย็นนะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นนะแล้วมันนำพาไปสู่ความเรื่องราวบานปลายใหญ่โตบางทีกลับมานั่งนึกก็จะคิดว่าโอ้ไม่น่าเลยเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมนะครับใจเย็นๆรถติดขัดมันอาจจะต้องมีแบบว่าทำให้ขัดใจกันบ้างนะในการเดินทางก็นะขอให้ผ่านพ้นในช่วงของการเดินทางกันได้ด้วยดีทุกๆคนเลยก็แล้วกันนะเอาละฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกกันด้วยเพลงนี้ดีกว่า
1: This is Smooth 105.5
0: นี่คือมาร์กแอนโทนีนะครับกับ You Sang To Me หลังเพลงนี้ไปครบตรงชาตินะครับฟังข่าวแล้วกลับมา Smooth Your Five รออยู่เปิดไลฟ์ด้วยทั้ง3บ้าน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะฮะ

0: Smooth Sunshine brighten up your day on Smooth 105.5
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT

0: Say John Mayer Say what you need to say Why I won't pay Is your day I'm yours Jason Mraz คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 17:25 นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณ4แยกบ้านม่วงหวานหมู่ที่2ตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลังเสร็จภารกิจและออกเวรผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์กระบะเดินทางกลับบ้านพักจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ300เมตรได้ถูกกลุ่มคนร้ายที่วางแผนลอบยิงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตจากพฤติการของคนร้ายพบว่ามี4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุแฝงตัวทำทีเป็นช่างซ่อมสายไฟฟ้าที่บริเวณ4แยกดังกล่าวอาศัยจังหวะที่รถของผู้เสียชีวิตชะลอความเร็วเพื่อเตรียมจะเลี้ยวใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปพื้นที่ทางตำบลสาคอใต้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนปิดกั้นพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง PEA เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนพัดหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขตลอดคืนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยไฟฟ้าทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังวิกฤตได้รับความเสียหายหนักซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดย PEA แจ้งว่าเร่งเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลสาย5อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่งผลให้เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นรวมกว่า10ต้นส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางพื้นที่พื้นที่ตำบลบางหลวงจังหวัดนครปฐมเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน18ต้นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเสาไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธินหมู่3 3แยกตาคลีบ้านมีบ้านเสือโฮกมีเสาไฟฟ้าโค่นล้ม50ต้นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทรวมถึงบางส่วนของอำเภอตาคลีและอำเภอช่องแคจังหวัดนครสวรรค์และในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าหักโค่น6ต้นซึ่ง PEA ย้ำกับทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เร่งรื้อถอนอุปกรณ์ที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth Sunshine brighten up your day on Smooth 105.5
3: Smooth your five
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5

0: Smooth Your Five. Five favorite hit song on Smooth 105.5.
1: เอาละครับกลับมาในชั่วโมงที่2นะครับเริ่มต้นกันด้วย5เพลงต่อเนื่องกันมาเป็น Smooth Your Five ครับเริ่มต้นกันด้วย Complicated Heart นะฮะ Michael Learns to Rock Good People จาก Jack Johnson ครับ Into You กับ Ariana Grande End of the World นะครับ Miley Cyrus แล้วก็ Crush Jennifer Page เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับ 8:00 นกับอีก23นาทีเริ่มต้นชั่วโมงที่2กันนะครับต่อเนื่องจาก5เพลงต่อเนื่องในช่วงของ Smooth Your Five ก็ที่เรื่องราวของ Smooth Around the WorldSmooth around the world. Around the world.วันนี้ไลฟ์ยังไม่เปิดนะฮะกล้องมีปัญหาเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกันทางวิทยุแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของเรากันก่อนก็แล้วกันกับการอัปเดต Smooth Around the World นะครับมาไปกันครับกับ Smooth Around the World ของเรานะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการระบาดไวรัสชื่อแปลกมาอีกแล้วครับคุณผู้ฟังไวรัสฮันตานะฮะแต่ตอนนี้มันระบาดอยู่เฉพาะในเรือสำราญกลางแอตแลนติกเท่านั้นนะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยและกระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกาใต้รายงานกันนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับว่ามันเกิดเหตุต้องสงสัยของการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตานะครับบนเรือสำราญ MV Hondius นะฮะซึ่งขณะเดินทางอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายด้วยกันและก็มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายอีกอย่างน้อย3รายนะฮะโอ้พบผู้เสียชีวิตรวม3รายนะครับบนเรือนะครับประกอบด้วยคู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์อายุ70แล้วก็69ปีนะครับและผู้เสียชีวิตรายที่3ซึ่งยังติดอยู่บนเรืออยู่ในขณะนี้นะฮะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ยืนยันเป็นชายชาวอังกฤษวัย69ปีล้มป่วยและถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลในเมืองโยฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งผลการตรวจยืนยันว่าเป็นบวกต่อเชื้อไวรัสฮันตาก็คือติดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยอีก1รายอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลในแอฟริกาใต้นะครับอีก2รายที่เป็นลูกเรือที่มีอาการป่วยรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรือสำราญลำนี้นะครับดำเนินการโดยบริษัท Oceanwide Expeditions นะครับของเนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างการเดินทางจากอาร์เจนตินามุ่งหน้าไปยังเคปเวิร์ดนะครับล่าสุดนี้ก็เรืออยู่จอดใกล้กับท่าเรือไปอานะครับของเมืองหลวงเคปเวิร์ดนั่นเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่มีการขยับไปไหนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อยู่ในการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมกันอยู่นะครับมาทำความรู้จักเจ้าไวรัสตัวนี้กันหน่อยไวรัสฮันตานี่นะฮะตามข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ CDC นะครับไวรัสฮันตามักติดต่อผ่านการสัมผัสกับปัสสาวะหรืออุจจาระของสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อมาสัตว์ฟันแท้นี่ก็คือไอ้พวกหนูฮะหนูทุกประเภททุกชนิดกระรอกกระแตนะครับคาปิบาร่าทุกประเภทอ่ะที่ใช้ฟันในการแทะผลไม้เปลือกแข็งเป็นอาหารอันเนี้ยสัตว์ฟันแทะนะครับซึ่งมันเป็นตัวนำเชื้อไวรัสนี้นะครับก็เขาบอกว่าอาการของโรคเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการรุนแรง2ลักษณะก็คือโรคระบบทางเดินหายใจที่ส่งผลต่อปอดนะครับแล้วก็โรคไข้เลือดออกร่วมกับกลุ่มอาการทางไตด้วยนะครับการแพร่เชื้อแม้จะพบได้ยากนะครับเขาย้ำว่าแม้จะพบได้ยากแต่ไวรัสฮันตาอาจแพร่กระจายระหว่างคนสู่คนกันได้ด้วยการรักษานั้นปัจจุบันยังไม่มีการรักษาหรือยาเฉพาะทางแต่การได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้นะครับโอ้ขอให้มันไม่ระบาดเยอะนะอยู่ในการควบคุมที่ดีป้องกันการแพร่ระบาดอย่าให้มันบานปลายเลยก็แล้วกันพอแล้วที่ผ่านมานะฮะโอ้นะพอเหอะไวรัสตอนนี้ก็รุนแรงเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีตัวใหม่ๆมาให้เราได้ทำความรู้จักกันเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอ่ะตอนนี้เปิดไลฟ์แล้วได้เรียบร้อยกล้องเกิดทำงานแล้วยินดีต้อนรับทางไลฟ์ด้วยทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้านะครับมาตามไลฟ์กันด้วยกันในเช้าวันนี้ที่ Smooth 105.5 นะครับในช่วงของ Smooth Sunshine และผมเอกฤษณาวารินมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะครับแหมอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเข้ากับยุคนี้ที่น้ำมันแพงนะครับเป็นไอเดียจากทางวัดดวงแขนะครับเขาได้ผุดไอเดียกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกลดค่าชาปนกิจสู้วิกฤตราคาพลังงานนะครับโอ้อันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะวัดดวงแข แขวงรองเมืองเขตปทุมวันนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครของเรานั่นแหละพระครูประพัฒน์เขมคุณนะครับเจ้าอาวาสวัดดงแขได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการชาปนกิจศพทางวัดเองก็จึงเริ่มโครงการวัชระมาจาก3ตัวอักษรนะฮะวชรนี่แหละนะครับย่อมาจากคำว่าวัดชุมชนแล้วก็ราชการนั่นเองครับเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกหวังช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนแล้วก็ภาครัฐนะครับทางเจ้าวัดดวงแขเนี่ยยังบอกนะครับว่าโครงการได้ทำนำเทคโนโลยีเตากลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกมาใช้ในกระบวนการผลิตด้วยวิธีPyrolysis นะครับหรือว่าการเผาพลาสติกในสภาวะไร้ออกซิเจนทำให้พลาสติกเนี่ยเปลี่ยนจากของแข็งเป็นไอก่อนจะทำการควบแน่นกลับมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งการดำเนินงานที่ได้รับความร่วมมือจากทางพระสงฆ์ของวัดประชาชนในพื้นที่นะครับโดยมีการรวบรวมขยะพลาสติกจากการบิณฑบาตจากชุมชนโดยรอบนะครับอาทิชุมชนวัดดวงแขชุมชนสลักหินชุมชนแฟลตรถไฟและชุมชนจรัสเมืองนะครับที่ร่วมกันคัดแยกแล้วก็นำส่งขยะอย่างต่อเนื่องปรบมือให้กับทุกชุมชนสุดยอดมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับทางวัดทางเจ้าอาวาสด้วยนะฮะที่ผุดไอเดียดีๆนี้ขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันครับทางเขตปทุมวันเขาก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะครับโดยการมอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดช่วยรวบรวมขยะพลาสติกในพื้นที่ส่งต่อให้วัดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปด้วยนะครับทางพระครูโสพลธรรมโชติเนี่ยยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจากการทดลองนำพลาสติก5กิโลกรัมมากลั่นสามารถทำเป็นน้ำมันดีเซลได้ประมาณ 3-4 ลิตรเลยนะครับคุณผู้ฟังโดยใช้ความร้อนประมาณ 200-230 องศาเซลเซียสนะครับในเวลาประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนเพื่อลดต้นทุนและก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโอ้โหรีไซเคิลในรีไซเคิลน่าชื่นชมจริงๆฮะอย่างไรก็ตามนะครับน้ำมันยังต้องผ่านขั้นตอนการกรองเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ได้จริงนะครับโดยเฉพาะในกระบวนการชาปนกิจศพนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วยังเป็นต้นแบบของการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนและสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะอันนี้ต้องปรบมือให้รัวๆจริงๆนะฮะสำหรับไอเดียนี้จากทางวัดดวงแขนะครับแล้วก็ความร่วมมือของทางประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทางหน่วยงานของภาครัฐทางกทม.ด้วยนะฮะตอนนี้ในทุกๆบ้านเนี่ยทางกทม.ที่มีการจัดเก็บขยะเขาก็จะมีค่าบริการอยู่ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยมีการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานขยะแบบคัดแยกก็ต้องส่งเรื่องไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องถ่ายเป็นหลักฐานด้วยว่าบ้านคุณเนี่ยมีการคัดแยกขยะด้วยทางกทม.เขาก็จะลดค่าจัดเก็บขยะลงไปนะครับน่าสนใจมากๆนอกจากเป็นการช่วยประหยัดแล้วนะครับยังเป็นการช่วยกันนะฮะในเรื่องราวของการจัดการกับขยะได้อย่างถูกต้องต้องแยกชัดเจนนะขยะทั่วไปขวดพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็ขยะที่มาจากเศษอาหารนะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บเขาก็จะแยกออกไปอย่างชัดเจนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอยากให้ทุกบ้านทำนะครับดีมากๆอันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกวัดนำไอเดียดีๆแบบนี้เนี่ยไปทำกันด้วยไปใช้กันด้วยนะครับไม่แน่นะในอนาคตในประเทศไทยของเรานะครับอาจจะมีน้ำมันดีเซลที่ผลิตจากขยะพลาสติกขวดพลาสติกต่างๆนะครับได้อย่างพอเพียงนะครับเพราะว่าปัจจุบันขยะพวกที่เป็นขวดพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสามารถนำมาใช้ในโครงการแบบนี้ได้เนี่ยเยอะมากๆกองกันเป็นภูเขาเหล่ากาเลยทีเดียวอย่างที่เคยเป็นปัญหากันมาในหลายๆชุมชนก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าปัญหาของกองขยะที่มันสุมที่มันทำลายไม่ทันมันเยอะแยะมากมายและมันก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะครับส่งความไม่สะอาดอะความไม่มีสุขลักษณะมีความเชื้อโรคเพราะมันมีความหมักหมนของขยะอยู่นั่นเองนะฮะคุณเพิ่งบอกว่าที่บ้านก็ให้แม่บ้านแยกขยะเหมือนกันค่ะเยี่ยมมากสุดยอดจริงๆนะครับสุดท้ายกับสมุดอาราเดเวอร์ในวันนี้ร่วมแสดงความยินดีกับประเทศไทยของเราหน่อยสร้างชื่อกันอีกแล้วนะครับในมุมที่ดีนะเว้นวรรคไว้ก่อนหลังๆนี่พอบอกประเทศไทยสร้างชื่อนี่มักจะมองไปในมุมร้ายๆอยู่เรื่อยเลยล่าสุดครับอ่าวเกือกที่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาคว้าอันดับ10ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะครับของ World 50 Best Beach 2026นะครับ สุดยอดมากๆเลยนะครับอ่าวเกือกหรือว่าโดนันดักเบย์นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะครับก็เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้นะครับถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ10ของโลกเลยนะที่เป็นชายหาดที่ดีที่สุดนะครับของปี2026นะครับการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยก็มาจากการคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เครือข่าย Beach Ambassadors กว่า 1,000 คนทั่วโลกครับโดยเขาพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยนะทั้งความสวยงามตามธรรมชาติความสมบูรณ์แบบของระบบนิเวศความสงบอันเป็นเอกลักษณ์และก็จำนวนผู้ที่มาเยือนนะครับซึ่งอ่าวนี้เนี่ยโดนันดักเบย์หรือว่าอ่าวเกือกนี้อยู่ที่เกาะ8หรือว่าเกาะซิมิลันนะครับเกาะนี้ก็จะมีจุดเด่นๆแล้วก็คือหินเรือใบนะครับที่หลายคนที่เห็นกันตามภาพโปรโมทของซิมิลันก็จะเป็นเกาะนี้แหละที่เป็นหินเรือใบตั้งอยู่นะครับบนยอดหินอีกทีนึงซึ่งเวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยเขาก็มักจะปีนขึ้นไปบนนั้นแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับน่ายินดีมากนอกจากอ่าวโดนันดักเบย์นะครับที่ติดในอันดับที่10ของการจัดอันดับสุดยอดของชายหาดของโลกใบนี้แล้วนะครับปีนี้เนี่ยของไทยยังมีติดอีก3แห่งด้วยกันนะครับก็คือParadise Beach ติดในอันดับที่23นะครับแล้วก็มี Freedom Beach ติดอันดับที่27นะครับอันนี้เป็นการสะท้อนถึงเรื่องราวความสวยงามทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของไทยที่ยังขึ้นชื่อนะครับที่ยังมีคนเดินทางมาเที่ยวกันอยู่ก็เรียกได้ว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่ดีก็หวังว่านะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคงยึดนะครับแล้วก็ทำแนวทางที่ดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะเพื่อคงความสวยงามของธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์นะครับให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันต่อไปด้วยนะครับน่ายินดีน่าชื่นชมมากๆนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือ Smooth Around the World ในเช้าวันนี้ครับ Smooth Around the World, Around the World.8โมงเช้ากับอีก34นาทีไปฟังเพลงกันต่อ Kelis ครับกับ Lou Star

นี่คือ Smooth Your Request ในชั่วโมงนี้ฮะ Say it right Nelly Furtado นะฮะขอบคุณที่ช่วยเลือกกันเข้ามาด้วยนะครับคุณมนเอาละแม่นะแวะมาทางนี้กันหน่อยดีกว่านะครับบางทีช่วงนี้อากาศมันก็ยังร้อนอยู่นะเวลาอากาศร้อนๆ นี่เราก็จะมักนึกถึงเครื่องดื่มเย็นๆใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากแค่น้ำดื่มเย็นๆมีน้ำแข็งอยู่ในแก้วที่ดื่มแล้วสบายใจแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วในสภาพอากาศร้อนๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเลือกได้เราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปของน้ำแข็งว่าผลิตมาจากแหล่งที่ดีสะอาดสะอาดแหล่งที่เราสามารถผลิตเองได้อันนี้ก็ยิ่งทำให้รู้สึกสดชื่นและก็สบายใจเพิ่มมากขึ้นแนะนำอันนี้เลยสำหรับคนที่เป็นกังวลนะฮะว่าจะเจอกับน้ำแข็งที่ไม่สะอาดคอมโปรนะครับเป็นเครื่องทำน้ำแข็งครับรุ่น CPM1 อันนี้มันดียังไงมันดีที่ขนาดมันไม่ได้ใหญ่โตเถอะทะพกไปไหนมาไหนได้เอาไว้ที่บ้านก็ได้พกติดรถไปก็ได้เอาไว้ไปแคมปิ้งท่องเที่ยวก็ยังได้เอาไปที่ทำงานก็ยังสะดวกนะครับคุณสามารถทำน้ำแข็งได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ใส่น้ำที่คุณไว้ใจและก็สะอาดกดปุ่มเครื่องก็จะทำงานให้เองเลยได้น้ำ

0: แข็งที่สะอาดพร้อมที่ให้คุณไปผสมกับเครื่องดื่มดีๆที่คุณต้องการได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเรียบหรูดูดีมีดีไซน์แหละว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ทำงานง่ายพกพาสะดวกด้วยช็อปแมเนียเขานำเสนอนะครับคอมโปรรุ่นนี้ CPM1 จากราคาปกติ 5,990 บาทนะครับเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทในตอนนี้เท่านั้นช่วยคุณประหยัดไป 3,000 บาทเลยทีเดียวสนใจรีบกดไปนะฮะ02-114-3990นะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับมีปัญหาอะไรก็เคลมได้แน่นอนค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทนะครับช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT
1: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
4: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unboxช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข02-245-7184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
1: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับจากเอลิกูดิงนะครับนี่คือ How Long นะครับต่อเนื่องกันมาจาก Easy นะครับจาก The Commodores นะครับ How Long We Will Love You นั่นเอง8โมงเช้ากับอีก53นาทีนะมีคนบ่นรถติดในเช้าวันนี้มาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับคุณโอลิเวอร์บอกว่าซ้อมเปิดเทอมลืมนึกไปเลยสัปดาห์หน้าจะเริ่มทยอยเปิดเทอมกันแล้วสำหรับน้องๆนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทำใจกันไปก่อนนะสัปดาห์หน้าหนักแน่นอนนะในการเริ่มต้นของการเปิดเทอม
1: This is Smooth 105.5

0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
1: ขออนุญาตครับบอส
2: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่ 7:00 นถึง 10:00 นต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ J และ DJ Nippon ใน Smooth Society 10:00 นถึง 13:00 นครับ
2: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
1: บ่าย 2:00 นถึง 15:00 นพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดย DJ ของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย 4:00 นถึงเที่ยงคืนกับ Mix เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ Tito ครับ
2: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
1: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9:00 นถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 นส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ Charlie และพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค 70 ถึง 90 ตั้งแต่บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็น
2: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได
3: ้ SmoothTop of the Pop
1: ปี 1983 Billie Jean

0: She work hard for the money Donna Summer Let's dance to the song Let's dance David Bowie There is something I can do Sexual Healing Marvin Gaye คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJที่ Smooth 105.5
1: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network
2: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเข้าครม.วันนี้ส่วนคนละครึ่งพลัสรอคิวสัปดาห์หน้ารายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีวาระเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเข้าสู่การประชุมด้วยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.มีมติเห็นชอบใน2 เรื่องคือพรบ.โอนงบ69และการออกพรก.กู้เงินส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วยนั้นจะเสนอให้ครม.เศรษฐกิจและครม.ชุดใหญ่เห็นชอบในสัปดาห์ต่อไปสาเหตุที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอื่นๆจะยังไม่นำเข้าในการประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนและเสนอครม.มีมติเห็นชอบต่อไปเจเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เองสั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนวัดเขาปัทวีหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายหนักกระทบชาวบ้าน640ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16จังหวัดชัยนาทนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ขนย้ายสังกะสีจำนวนมากที่ถูกแรงลมพัดกระจัดกระจายอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขาปัทวีโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอทับทันร่วมปฏิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่เพื่อนำวัสดุที่เสียหายออกไปจัดเก็บและเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนให้แล้วเสร็จเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาใช้ห้องเรียนได้ตามปกติด้านนายสุภโชควินัยพาณิชย์นายอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขเปิดเผยว่าการดำเนินการเข้าฟื้นฟูเป็นไปตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองพร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทั้งด้านการเยียวยาและการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลตลุกดูครอบคลุมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนรวม640ครัวเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนวัดเขาปัทวีได้รับความเสียหายหนักสุดขณะที่จังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดถล่มสำนักงานอบต.ตลาดไทรกระจกแตกกระจายบ้านเรือนเสียหายเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพไว้จากกล้องวงจรปิดภายในอบต.ตลาดไทรก่อนที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อสุชาดาคนยางนอกจะนำมาเผยแพร่ในคลิปปรากฏภาพนาทีที่ลมพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักกระแทกเข้ากับกระจกอาคารจนแตกกระจายส่งผลให้ภายในสำนักงานได้รับความเสียหายหลายจุดนอกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุเช่นเดียวกันทั้งหลังคาปลิวสิ่งปลูกสร้างเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network. Smooth sunshine, brighten up your day on Smooth 105.5.
3: Smooth your five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.
5: I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

0: งานสนุกจากชากิราครับ Whenever Wherever ตอนนี้กันมาจาก4 minutes นะฮะ Madonna ครับ What becomes of the broken heart นะครับ Robson and Jerome Senorita กับ Shawn Mendes และ Camila Cabello ครับต่อเนื่องด้วย Don't Start Now จาก Dua Lipa และนี่คือ Smooth Your Five
1: Smooth Your Five 5 favorite hit song on Smooth 105.5
0: คุณบุญเพ็ญบอกว่าตื่นเลยใช่ไหมฮะอ่ะต่อเนื่องกันอีกหนึ่งชั่วโมงกับผมเอกฤษณาวารินนะครับที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music ในช่วงของ Smooth Sunshine มีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าขอรายละเอียดไม่ฟังไม่ค่อยทันเลยชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องทำน้ำแข็งอ่ะมันก็เป็นเครื่องทำน้ำแข็งที่สะดวกพกพาง่ายนะฮะไปไหนก็ได้พกติดตัวเอาไว้ที่บ้านที่ทำงานนะครับหรือจะ move ไว้ไปเวลาที่คุณไปเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีน้ำแข็งสะอาดที่คุณทำเองรู้แหล่งที่มาที่ไปได้อย่างง่ายๆนะครับด้วยการเติมน้ำกดปุ่มก็ได้น้ำแข็งเอามาผสมกับเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบกันได้แล้วเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่าคอมโปรรุ่น CPM1 นะฮะหรือว่า M1 นี่แหละนะครับจากช็อปแมเนียครับตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะฮะ5,990 บาทเหลือแค่2,990 บาทสำหรับชาวสมูทตี้โดยเฉพาะเลยนะครับสนใจก็กดไป02-114-3990นะครับ02-114-3990เป็นไอเทมที่เหมาะกับหน้าร้อนของเมืองไทยเรามากๆเลยทีเดียวสินค้ารับประกัน1 ปีนะค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า200 บาทเท่านั้นเองนะครับช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดรีบกดกันไปถ้าเกิดว่าสนใจนะต่อกันด้วยงานจากฮาร์ดครับ All I Wanna Do Is Make Love To You

0: ันฮัต
1: นี่คือทาทายังนะครับกับเอลนินโยนั่นเองครับคุณแต้วรีเควสต์มานะฮะโอ้ก็คึกคักกันไปต่อเนื่องกันเลยทีเดียว9โมงเช้ากับอีก35นาทีขอบคุณที่ติดตามสมูทกันนะครับใครฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนี่สุดยอดมากๆเลยใครที่เพิ่งมาฟังก็เยี่ยมยอดเช่นเดียวกันนะฮะ
2: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
3: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากเพลินสนุก
4: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
3: ดีเจเอกกับดีเจพระโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
5: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
6: สวัสดีครับผมเอวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
5: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 2:00 นที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music
7: ร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Smooth Sunshine, brighten up your day on Smooth 105.5.

หวานๆจากวานิสซาวิลเลียมส์นะครับนี่คือ The Sweetest Days นั่นเองต่อเนื่องกันมาจาก Location Unknown นะฮะจากฮอน 9 โมงเช้ากับอีก46นาทีนะครับอย่าลืมนะทริปของเรานะฮะในเดือนนี้ครั้งแรกเลยกับพวกเราชาวสมูทนะครับใน Smooth On Tour EP 1คราวนี้เราปักหมุดที่เมืองคอนครับนครศรีธรรมราชนะครับอีก1จังหวัดดีๆที่มีความหลากหลายนะครับทั้งเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวความสวยงามเรื่องราวของความเป็นสิริมงคลเรื่องราวของความขลังนะฮะเราจะได้ไปปักหมุดกันที่นี่แล้วก็ไปเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับชีวิตกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับและในชั่วโมงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินที่ทำให้เห็นผลทันใจคงไม่มีใครไม่นึกถึงไอ้ไข่วัดเจดีย์อย่างแน่นอนใช่ไหมครับตำนานกุมารเทพที่สร้างปรากฏการณ์ศรัทธาไปทั่วประเทศเลยทีเดียวที่นี่คือศูนย์รวมของคนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตครับและต้องการปาฏิหาริย์ในการทำมาหากินเสียงประทัดที่ดังต่อเนื่องที่คนนำมาสักการะบูชายืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมต้องไปและยังคงความศักดิ์สิทธิ์จนถึงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะครับเหมาะมากกับเจ้าของธุรกิจหรือใครที่กำลังร้อนเงินนะครับหรือว่ามีตัวเลขในใจที่อยากจะให้เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายที่ตกต่ำหรือว่าโชคลาภที่เงียบหายไปนานนะฮะเคล็ดลับการขอพรของไอ้ไข่ก็คือต้องขอให้ชัดเจนครับไอ้ไข่ชอบความชัดเจนฮะต้องการอะไรจำนวนเท่าไหร่ระบุไปให้ชัดๆนะครับแล้วก็ต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้ด้วยนะฮะการไปยืนอยู่ท่ามกลางรูปปั้นไก่ชนนับหมื่นๆตัวโอ้โหมันอลังการและมันก็ลานตามากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันนะฮะเพราะว่าไก่ชนรูปปั้นไก่ชนพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนนำมาถวายนะครับนำมาสักการะนะครับหลังจากที่ขอพรกันไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีคนสมหวังอยู่เยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะเติมไฟในการหาเงินแล้วก็ทำตามสิ่งที่หวังกันได้นะครับอย่างเต็มที่ในทริปนี้กับพวกเรานะครับปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะครับที่นครศรีธรรมราชสมุทรออนทัวร์ EP 1นั่นเองนะฮะไปกับผมแล้วก็พัทโตด้วยนะครับเราจะไปสัมผัสกับประสบการณ์นะฮะทั้งเรื่องราวของความเป็นสิริมงคลเรื่องราวของสายมูนะครับและยังได้ไปชิมอาหารทะเลอร่อยๆพักที่พักสุดหรูนะครับแล้วก็ได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะที่หมู่บ้านคีรีวงที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่มีโอโซนมีอากาศที่ดีมากที่สุดของประเทศไทยอยู่ตรงนั้นแหละครับเราจะได้ไปฟอกกายฟอกใจแล้วก็ฟอกปอดกันด้วยนะฮะ3วัน2คืนครับ22ถึง24พฤษภาคมนี้แล้วนะรีบไปจองกันนะฮะที่นั่งเหลือน้อยมากๆแล้วในตอนนี้ราคาพิเศษเพียงแค่ 17,900 บาทนะครับรวมค่าเครื่องบินค่าที่พักค่ากินทุกมื้อค่าเดินทางต่างๆนะครับอยู่ในราคานี้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำรองที่นั่งกันด่วนเลย0868251444นะครับ0868251444หรือที่ LINE @smoothfm ครับ

0: วันนี้ลากันไปด้วยงานนี้นะครับจากแมนดี้มัวร์ I wanna be with you นะครับเอาละขอบคุณมากในการติดตาม3ชั่วโมงในวันอังคารนี้นะครับรวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันกลับมาเจอคุณอีกทีหนึ่งวันจันทร์หน้าเลยนะครับเราเจอกันอาทิตย์ละ2วันนะครับในช่วงของ Smooth Sunshine ที่ Smooth 105.5 กับผมเอกฤษณาวารินนะครับสักครู่นึง Smooth Society พร้อมบริการคุณต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันกับความ Smooth ที่หลากหลายนะฮะและพรุ่งนี้อยู่ต่อกับพี่เกตนะครับในช่วงของ Smooth Sunshine ไปแล้วครับเจอกันวันจันทร์ทุกคนสวัสดีเทคแคร์ทุกคนนะฮะ
1: Smooth Sunshine brighten up your day on Smooth 105.5
2: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
3: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
4: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
2: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
5: Smooth Top of the Pop ปี 2009 Boom Boom Pow

0: Single Ladies Beyoncé Party in the USA Miley Cyrus คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising, please call 02201-6515.
1: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยครม.จ่อถกร่างพรก.กู้เงิน400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยืนยันจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนดันพลังงานสะอาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามคือร่างพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังคงค้างในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อถามว่าพรก.กู้เงินจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่านำมาใช้2ส่วนคือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนางสาวรัชดากล่าวว่ามีความจำเป็นจะต้องออกพรก.เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลพี่น้องประชาชนเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงสำหรับการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางเน้นโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในกรอบระยะเวลา4 เดือนการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการออกพรก.กู้เงินนั้นจะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสที่คาดว่าจะให้สิทธิประชาชนมากกว่า20 ล้านคนและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ13,400,000 คนคนละ 4,000 บาทจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเริ่ม1 มิถุนายนนี้ในส่วนนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า 100,000 ล้านบาทยังไม่รวมโครงการอื่นๆที่อยู่ในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสอีกหลายโครงการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขอรับความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอข้อเสนอแนะกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ชุมชนชุมพรระนองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเกิดทิพย์ในพื้นที่โคราชบ่ายนี้นายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเรียกประชุมหารือกับปลัดจังหวัดในอำเภอและนายกเทศมนตรีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดและแก้ไขรายงานทางทะเบียนอันเป็นเท็จหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาในเวลา13 นาฬิกาวันนี้และในเวลา15 นาฬิกาของวันนี้โดยจะมีการนำเข้านำเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำความผิดกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบุกจับกุมนายนพรัตน์ด้วงพรมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานางสาวจินดาเกล็ดงูเหลือมเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการเทศบาลตำบลโพกลางและอดีตลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงที่ถูกตรวจพบว่าร่วมกันกระทำความผิดออกใบแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางกว่า50 รายโดยก่อนหน้านี้ชุดปฏิบัติการได้ขยายผลตรวจพบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาแก๊งของนายนพรัตน์ยังได้แจ้งเกิดเด็กจีนอีก18 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
3: Smooth your five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาอยู่ที่นี่แล้วนะคะที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music ค่ะเราเริ่มต้นกันไป5เพลงเพราะนะคะในช่วงของ Smooth Your Five ค่ะ Eddie Brickell กับ Good Times Bob Bob Baby Westlife นะคะ Carmen กับ Broken Hearted Shower Me With Your Love นะคะจาก Surface แล้วก็ Aqua กับ Good Morning Sunshine ด้วยค่ะวันนี้นะคะ5เดือน5 2569ใครซื้อของออนไลน์ใส่ตะกร้าไว้บ้างแล้วหรือเปล่าคะยังไงก็ขอให้ได้ของถูกของดีในวันนี้นะคะแต่ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะที่บอกไปเนี่ยเตือนตัวเองด้วยค่ะอยู่ด้วยกันจนถึงบ่ายโมงกับดีเจลูกว่านะคะไปต่อที่แบรนดี้และเรย์เจกับ Another Day in Paradise

0: James Bay นะคะกับ If You Ever Want To Be In Love ค่ะแล้วก็ Brandy แล้วก็ Ray J นะคะ Another Day In Paradise ด้วยคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีวันหยุดอยู่หลายช่วงเลยนะคะที่มันต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาของ Long Weekend ใครที่อยากจะแชร์ว่ามีแพลนมีแผนที่จะ Long Weekend อะไรยังไงบ้างส่งมาทาง LINE แอดได้นะคะเผื่อมีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะได้แชร์ทางหน้าใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้จะต้องเช็คสภาพอากาศนะคะเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาระลอกใหม่ไม่แปลกใจค่ะเมื่อวานรู้ว่าเดินๆอยู่ก็คือเปียกเลยนะคะเนื่องจากแบบไม่ทันดูว่าเอ้ยฝนมันจะตกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็เช็คสภาพอากาศกันดีๆด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะร้อนมากแต่ฝนก็มาได้ตลอด
1: Smooth your request

0: elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Covered ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เทอร์รี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: อีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการแสดงสดแล้วก็ในแง่ของชาร์ตด้วยนะคะเบนซันบูนั่นเองกับ Beautiful Things ค่ะก่อนหน้านั้น Samantha Mumba Gotta Tell You แล้วก็ All To My Family นะคะจาก The Canberries ด้วยค่ะคุณอยู่กับ DJ ลูกว่าพิจิกาที่ Smooth นะคะกับเพลงเพราะจากทุกยุคเลยค่ะแล้วก็ในเดือนนี้แหละเราจะมี Smooth On Tour EP 1นะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะจัดทริปไปเที่ยวกันครั้งนี้ก็จะมีทั้ง DJ พี่เอกแล้วก็ DJ น้องพัตโตไปร่วมทริปด้วยนะคะเราก็จะพาไปกินไปเที่ยวไปไหว้พระไปมูไปทำเวิร์กช็อปไปเจอกับธรรมชาติดีๆมากมายเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงการเที่ยวกลางปีที่ดีมากๆแล้วก็เรานอนโรงแรมที่ดีมื้ออาหารที่เราคัดสรรมาแล้วการเดินทางทั้งไปและกลับหรือว่าระหว่าง2จังหวัดนะคะเราก็คัดสรรมาอย่างดีนะคะวันนี้เดี๋ยวขอเจาะที่1ที่ที่จะไปไหว้พระกันนั่นก็คือวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรียกว่าเป็นพระบรมธาตุที่ดังมากๆทางใต้เรานะคะซึ่งพระบรมธาตุชัยยาเนี่ยไม่ใช่แค่เจดีย์เก่าแก่ทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นหัวใจของอาณาจักรศรีวิชัยก็คืออาณาจักรในยุคโบราณทางใต้ของเรานะคะซึ่งยังคงสมบูรณ์มีการบูรณะแล้วก็ยังสวยงามอยู่นะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งที่ที่เราสามารถจะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นกระดูกจริงๆนะอยู่ที่นั่นนะคะสำหรับใครที่คิดว่าการไปครั้งนี้ไปแบบชิลๆสบายๆไม่ต้องแพลนเองเลยลูกว่าแนะนำทริปของเรากับ Smooth On Tour นะคะราคาพิเศษค่ะ 17,900 บาทรวมทุกอย่างหมดแล้วนะคะสำรองที่นั่งได้เลยที่0868251444 0868251444จริงๆจะโทรมาสอบถามมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะหรือว่าทาง LINE @ก็ได้ที่ @ smooth fm แล้วไปเที่ยวด้วยกันใน EP 1กับ Smooth on Tour ค่ะหรือว่าปิดท้ายชั่วโมงนี้เลยละกันนะคะนี่คืองานจาก Carlos Santana featuring กับ Michelle Branch กับ The Game of Love เดี๋ยวหลังข่าวกลับมาอยู่ด้วยกันค่ะ

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: SmoothTop of the Pop
4: 1986 Take on me Aha I don't know what to say In good times In bad times That's what friends are for Dionne Warwick Forevermore Say you Say me Say you say meLionel Richie for always Tarzan Boy Baltimora

0: ุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth FM 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Smooth 105.5 Smooth your life Smooth music
2: For advertising please call 02201-6515
3: Smooth 105.5
4: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษทักษิณย้ำชัดต้องติด EM อายุมากไม่เข้าเกณฑ์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุนั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าต้องไปดูประเด็นว่าเป็นประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเป็นเช่นนี้สุริยะสั่งขยายเปิดด่านเร่งส่งออกทุเรียนหลังผลผลิตเยอะทำราคาตกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าในช่วงเวลาเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารเปื้อนเพื่อส่งออกไปจีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยมีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งซึ่งตนได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้ในวันพรุ่งนี้มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดในช่วงใดเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาในการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะการส่งทุเรียนไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดเอลนินโยที่ส่งผลให้มีการน้ำออกนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอซึ่งตนได้สั่งการทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ได้มีการเร่งส่งออกทุเรียนหลังทราบว่ามีผลผลิตเยอะมากทำให้ราคาตกต่ำคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงมีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนในรัฐโอคลาโฮมาเกิดเหตุคนร้ายยิงคนที่งานเลี้ยงริมทะเลสาบอาคาเดียใกล้กับเมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาเมื่อคนร้ายบุกยิงในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23คนโดยผู้บาดเจ็บหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางส่วนขับไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ชื่อ Sunday Fun Day ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
3: Smooth your five favorite hit songs on Smooth 105.5

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: พอเปิดเพลงที่มีเสียงของ Meghan Trainor แล้วก็นึกถึงเมื่อเช้านี้ที่ดูภาพจากงาน Met Gala ในปี2026ครั้งนี้นะคะเธอผอมลงเยอะมากจนตอนแรกเห็นชื่อรู้ว่าจำไม่ได้นะคะต้องเข้าไปดูนะคะเรียกได้ว่าเธอก็ตีโจทย์มาเป็นลักษณะของงานอาร์ตบนชุดราตรีนะคะแล้วก็ดูเหมือนเป็นงานวาดสีไล่สีสวยงามทีเดียวนะคะสำหรับธีม Met Gala ในปีนี้ Fashion is Art เดี๋ยวมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะคะแต่อย่างที่บอกเราเป็นวิทยุเนาะก็จะไม่มีงานภาพก็จะเน้นบรรยายเอาละกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะสรุปเล็กๆน้อยๆมาให้ได้ฟังเริ่มต้นชั่วโมงแรกไม่ใช่สิเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะกับ5เพลงแรกกันไปนะคะ Superwoman กับ Alicia Keys ค่ะ Tall Luck นะคะจาก Leve สิ้นเดือนนี้ใครมีบัตรแล้วเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่กับ Leve ที่Impact Arena นะคะเจอกันนะคะมีชายกายค่ะจาก Dinah King Avril Lavigne นะคะ Complicated แล้วก็ Marvin Gaye Charlie Puth และ Meghan Trainor อยากฟังเพลงอะไรในชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาของ Smooth Your Request บอกลูกว่าได้เลยที่ LINE @smoothfm นะคะแล้วก็ช่องทางในการติดตามคลื่นของเรานะคะทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokTalk YouTube นะคะได้หมดเลยเข้าไปตามได้ที่ Smooth 105.5th เป็นตัวใหญ่ค่ะไปที่อีกหนึ่งคุณแม่นะคะเป็นเพลงบัลลาดในยุค 90s ที่เพราะมากๆของเธอนี่คือ Run to You จาก Whitney Houston ค่ะ

โรบบี้วิลเลียมส์นะคะและนิโคลคิดแมนกับ Something Stupid นะคะคุณผู้ฟังค่ะช็อปแมเนียนะคะมีเรื่องราวดีๆมาบอกสำหรับคนที่กำลังหาตัวคลายร้อนอยู่นะคะเปิดพัดลมธรรมดามันไม่ได้อย่างใจนะคะอยากจะให้มันมีไอเย็นออกมาด้วยแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องติดแอร์อะไรให้วุ่นวายนะคะนี่เป็นพัดลม Cool Plus นะคะรุ่น AV514 นะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยลดอุณหภูมิได้แบบทันใจเลยนะคะมันจะมีช่องแบบที่เป็นแบบช่องใส่น้ำแข็งช่องเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรับให้เราแบบได้ฟิลแบบเย็นๆออกมาด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะเลื่อนคือข้ามห้องได้สมมติว่าวางที่โซฟาเราจะย้ายเข้าไปในครัวก็แค่เคลื่อนมันจะมีล้ออยู่นะคะอันนี้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นมินิมอลนะคะกระทัดรัดนะคะสีขาวสีเทาคือดูเหมาะกับพื้นที่ได้หลากหลายนะคะรับประกันมอเตอร์ถึง1ปีเต็มค่ะใครอยากหาตัวช่วยใครตัวช่วยคลายร้อนตัวนี้นะคะก็ติดต่อไปได้เลยที่02-114-3990 02-114-3990 นะคะก็ไปคุยไปสอบถามก่อนได้หรือว่าใครอยากจะดูหน้าตาของสินค้านะคะเข้าไปได้ที่ shopmania.mcot.net ราคาตอนนี้สุดคุ้มค่ะซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะคะราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ค่ะ

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อป

0: กับดีเจทีโต้ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPN1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPN1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
3: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.

Beyonce นะคะกับ Love on Top ค่ะก่อนหน้านั้น The Course นะคะกับ Runaway ค่ะเมื่อกี้เกริ่นไว้ว่าเราจะพูดเรื่อง Met Gala นะคะจริงๆในปีนี้นะBeyonce เองก็เป็นประธานร่วมนะคะมีประธานร่วมหลายคนเลยจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่า Anna Wintour มักจะเป็นประธานนะคะที่เข้ามา involve เกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับ Met Gala Met Gala ก็คือเป็นงานประจำปีของ Met Museum นะคะที่อยู่ที่นิวยอร์กนะคะจริงๆแล้วก็คือลูกว่าเคยไปมาด้วยตอนนั้นก็ไปดูพวกแบบงานภาพงานอะไรที่เขาเก็บสะสมไว้นะคะคราวนี้เขาก็จะมีงานที่เป็นกาล่าแบบนี้เพื่อจะระดมทุนนะคะเอาเงินมาสนับสนุนการทำพิพิธภัณฑ์ให้อยู่แบบต่อเนื่องนะคะในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องมีการแบบชวนโคแชร์มาอย่างปีนี้นะคะคนที่มาร่วมเป็นประธานมีทั้งบีออนเซ่นะคะนิโคลคิดแมนหรือว่าสายนักกีฬาเซเลบริตี้อย่างวีนัสวิลเลียมส์ด้วยนะคะก็เข้ามาร่วมเป็นประธานนะคะแล้วก็เรียกว่าคราวนี้เนี่ยเป็นธีมที่ชื่อว่าคือตัว dress code เนี่ยใช้คำว่า fashion is art นะคะซึ่งก็จะไปตีความได้หลากหลายนะคะว่าแฟชั่นมันเป็นศิลปะอย่างไรนะคะแต่ว่าครั้งนี้มันจะเป็นธีม costume art ด้วยก็คืออะไรที่มันเหนือกว่า evening gown ธรรมดาก็คือมันไม่ใช่เป็นชุดออกงานเฉยๆมันต้องดูมีความเป็น costume มีแบบอารมณ์แบบมีอะไรเสริมอ่ะคุณผู้ฟังคอสตูมมันจะต้องดูแบบมันจะต้องดูเวอร์วังกว่าการใส่ชุดราตรีธรรมดานะคะคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะตีโจทย์แบบไหนนะคะแต่ว่าเป็นความสนุกมากนะคะในการที่เราได้นั่งดูภาพต่างๆนะคะเพราะว่าเซเลบริตี้ศิลปินนักแสดงนักร้องนักกีฬาอะไรต่างๆทุกคนก็จะมาพรีเซนต์การตีความ Fashion is Art ในคอสตูมเดรสที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นคุณแม่มาดอนน่าเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีผู้คนหลายล้อมมาด้วยเพราะว่าเธอพอร์เทรย์งานภาพวาดนะคะที่ชื่อว่า The Temptation of Saint Anthony ซึ่งก็เป็นผู้หญิงใส่กระโปรงที่แบบออกมาเป็นแฉกต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีคนรายล้อมเนี่ยถือกระโปรงฉะนั้นเธอจะมาคนเดียวไม่ได้นะคะเธอมีทีมคนถือกระโปรงที่แต่งตัวแบบสีสันต่างๆที่คล้ายกับในภาพออกมาด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุณแม่ก็มีทีมนะไม่ได้มาคนเดียวนะคะหรือมีหลายคนนะคะอย่างเช่นบียองเซ่เองนะคะก็มีความเป็นอาร์ตเป็นสไตล์ชุดคุณแม่เวลาออกคอนเสิร์ตใหญ่อะไรแบบนั้นแหละแต่ว่าครั้งนี้ก็มาพร้อมกับทั้งลูกสาวแล้วก็สามีด้วยนะคะหรือว่าคนที่รู้ว่าชอบมากๆคือไฮดี้คลูมนะคะไฮดี้คลูมก็มาเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นรูปปั้นนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่ายังไงดีอะทั้งหน้าทั้งอะไรคือเมคอัพทุกอย่างเป็นสีเดียวกันไปทั้งตัวเหมือนแบบมาเป็นงานart piece ไปเลยนะคะหรือว่าที่คือฮามากน้องลิซ่าของเราก็คือจะมีเขาเรียกว่าเป็นแขนขึ้นมาจากข้างหลังนะคะเป็น

อย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็จะตีความแตกต่างกันออกไปลองเข้าไปดูได้ search คำว่า Met Gala 2026ค่ะส่วนคุณแม่เลดี้กาก้าก็มาด้วยนะคะมีความเป็นนกยูงใดๆนะคะลองไปดูได้ค่ะนี่คือเลดี้กาก้ากับอับราคาดาบราปิดท้ายชั่วโมงนี้กับดีเจลูกว่าค่ะ

0: elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
2: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
3: Smooth Top of the Pop
4: ปี 2009 Hot and Cold Katy Perry Obsessed Mariah CareyHotel room, life room. Hotel room

0: Fireflies Our City คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201-6515
1: From the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station. Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
3: Smooth your five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth your five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: อยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงสุดท้ายกับดีเจลูกว่าพิจิกาที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music นะคะ Smooth Your Five ในชั่วโมงนี้มีซาช่ากับ Let Me Be The One Before You Go จาก Lewis Capaldi นะคะมี The Wonders ค่ะกับ That Thing You Do If We Ever Broke Up นะคะจาก Mae Stephens แล้วก็ Dancing In The Moonlight จาก Top Loader ค่ะอยากฟังเพลงนะคะส่งมาขอเพลงกันได้ในช่วงของ Smooth Your Request ที่ LINE แอดเลยนะคะ @smoothfm ค่ะส่วนใครติดตามช่วงของ Smooth In Trend นะคะเป็นเรื่องของการไม่ใช่สิ Smooth Unbox นะคะเป็นเรื่องราวของความ In Trend ในการที่เราจะ Unbox สินค้าบริการอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆในช่วงของ Smooth Unbox ของเราติดตามได้นะคะในช่วงเวลาประมาณ10โมงกว่าๆ กับดีJJ พัสวัตในช่วงเวลาของ Smooth Society นี่แหละค่ะมาดูว่าเราจะมีอันบ็อกซ์อะไรส่วนใครที่อยากจะฝากของอยากจะติดต่อเรื่องจะอันบ็อกซ์ของมีอะไรอยากแนะนำส่งมาคุยกันได้เลยนะคะโทรมาคุยก็ได้ที่02-245-7184 02-245-7184 นะคะหรือว่าจะส่งแนะนำมาทาง LINE @เลยก็ได้ที่ @smoothfm นะคะแล้วมาติดตามกันนะคะว่าเราจะมีอะไรอันบ็อกซ์กันบ้างนะคะในแต่ละสัปดาห์ในช่วงของ Smooth Unbox ค่ะไปต่อที่งานของ Clean Bandit นะคะแล้วก็ Demi Lovato กับ Solo

3เพลงต่อเนื่องนะคะ Solo Clean Bandit Featuring Demi Lovato Brosis I Believe แล้วก็ย้อนไปในยุค 80s นะคะ Foolish Beat จาก Debbie Gibson ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีข่าวออกมานะคะบอกว่าจะมีการลงทะเบียน เรื่องของการจับจ่ายแล้วผ่านแอปเป่าตังค์นะคะชื่อว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยนะคะเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะคะก็ประมาณว่าเราจ่าย40นะคะรัฐจ่าย60เหมือนกระตุ้นการใช้จ่ายอะไรต่างๆยังไงใครที่เตรียมการอยู่ว่าจะลงทะเบียนก็รอหน่อยนะคะก็เช็คดูเลยใกล้แล้วนะคะที่จะต้องลงทะเบียนเห็นว่าจะเริ่มภายในเดือนนี้นะคะใครที่สนใจลงทะเบียนอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดแอปเป๋าตังกันไว้เลยนะคะมีประโยชน์มากๆ

0: elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง

0: เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริง DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพบกันเป็นประจำที
1: ่ Smooth 105.5
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
1: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

I say a little prayer นะคะจาก Soul Burgit ค่ะและก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งศิลปินฝั่งญี่ปุ่นที่เรียกว่าเป็นกระแสมาแรงนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเวลามาไทยคือ Soul Out ทุกครั้งนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปนี่ก็มีประกาศออกมาแล้วใครที่เป็นแฟนๆรอได้เลยนะคะเพลง Prima นะคะจาก Fuji Cassette นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงท้ายชั่วโมงกับ DJ ลูกว่าพิจิกานะคะช่วงเที่ยงแบบนี้นึกถึงอาหารค่ะก็ต้องพูดถึง Smooth Delicious ซะหน่อยนะคะเป็นช่วงพิเศษที่เราจะเป็นไกด์นะคะมีร้านอาหารโปรโมชั่นเครื่องดื่มอะไรเด็ดๆนะคะเราก็จะมานำเสนอกันในช่วงเวลานี้นะคะ Smooth Delicious ทุกวันศุกร์บ่าย 3:00 น.กว่าๆนะคะกับ DJ พัตโตในช่วงของ Smooth Kisses นะคะใครที่ฟังอยู่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอยากจะมาพูดคุยแนะนำกับเรานะคะก็พูดคุยส่งมาได้นะคะโทรมาที่022457184หรือว่าสอบถามเรื่องราวของช่วง Smooth Delicious ผ่านทาง LINE @ของเราก็ได้นะคะที่ @smoothfm แล้วก็ติดตามได้ในช่วงของ DJ พัตโตทุกวันศุกร์ค่ะวันนี้ลูกว่าลาไปก่อนนะคะปิดท้ายด้วย Ronan Keating ไปแบบคึกคักนี่คือ Life is a Roller Coaster ค่ะมีความสุขมากๆ Have a good day ค่ะ

0: your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
1: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
2: มาปลุก Energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับ DJ เสียงใสอารมณ์ดี DJ พัทโตพัทชนพันธารักษ
1: ์และ DJ พึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
1: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
2: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
0: ่ Smooth 105.5

0: โลว์ฟลอไรดาฟีเจอริ่งทีเพนfour minutes Madonna featuring Justin Timberlake และ Timbaland Take a bow Rihanna Viva la vida Coldplay Bleeding Love Leona Lewis คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Smooth 105.5 Smooth your life Smooth music
2: For advertising please call 02201-6515
3: is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีนำแถลงมติครม.เผยรัฐบาลตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน 400 ล้านภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงพระราชกำหนดและอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน 400 ล้านบาทโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้คณะรัฐมนตรีจึงมีความจำเป็นเห็นด้วยในการใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน2ประการคือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักตลอดจนการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรผู้ประกอบรายเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงขึ้นประเสริฐเผยกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมยุคน้ำมันแพงย้ำชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าใช้ของเดิมได้นายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนใกล้เปิดเทอมเป็นช่วงผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมตัวก่อนช่วงเปิดเทอมคือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นโดยเฉพาะในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่ได้บังคับจะซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกันกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้เช่นเดียวกันกับกระเป๋ารองเท้าที่สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้นอกจากเรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมที่ลดได้โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอาชีวะออกหนังสือตามหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนสุภมาศยกเคสปลากระป๋องไม่ตรงฉลากสั่งสคบทั่วประเทศตรวจสอบถึงโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการนำปลานิลมาทำปลากระป๋องซึ่งไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าใช้ปลาแมคเคอเรลว่าล่าสุดแม้มีการเคลียร์กันแล้วแต่ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถพบได้อีกดังนั้นจึงสั่งการสคบทุกจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดจนถึงโรงงานจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียนขณะเดียวกันยังพบกรณีน้ำดื่มที่จังหวัดนครราชสีมาจึงฝากไปยังประชาชนหากพบสินค้าราคาถูกกว่าปกติเช่นน้ำดื่มขวดละ2บาทให้สงสัยเรื่องคุณภาพไว้หากได้รับสินค้าไม่ตรงปกให้แจ้งสคบในทุกกรณียืนยันว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio NetworkLive from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.
3: Smooth, smooth. Afternoon long plays.

0: afternoon long plays
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
3: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
0: Smooth Afternoon Long Play

0: Afternoon Long Plays
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ซาวด์แทร็กเพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณในสมูทซัตเตอร์เดย์ซาวด์แทร็กกับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบอินไซต์พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที่ Smooth 105.5Smooth your life, smooth music.
3: Smooth, top of the pop.
4: ปี 2010 Need you now, Lady Antebellum.

0: นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยครม.มีมติยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการยกเลิก MOU 44ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบซึ่งขอย้ำว่าการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่มีกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นแนวนโยบายของตนว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการมาแล้วอย่างกรณีนี้ที่ดำเนินมากว่า25ปีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าถึงการหาข้อสรุปก็ยังไม่ไปไหนรวมทั้งยังมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเมื่อถามถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาบอกว่าหากยกเลิกจะยิ่งทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าต้องไปสัมภาษณ์ท่านส่วนจะทำให้การเจรจายากมากขึ้นหรือไม่เพราะทั้งสองประเทศเห็นต่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการเจรจาส่วนขั้นตอนหลังจากที่มีการยกเลิก MOU 44นั้นนายกรัฐมนตรีเผยว่า MOU 44เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูว่าแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นหากต้องคุยกันใหม่ก็ต้องมีการหารือกันใหม่อาจจะเป็น MOU 70ไม่ใช่ MOU 44แล้วเอกนิติกลางแผนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตโลกเสนอต่อสภา14พฤษภาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติออกพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกโดยวิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วและมาเป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5ระลอกได้แก่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อถดถอยรัฐบาลได้ปรับลดวงเงินกู้จากเดิมที่กระแสข่าวระบุไว้500ล้านบาทเหลือเพียง400ล้านบาทเพื่อรักษาวินัยการคลังและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนมาพิจารณาโดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักส่วนละ200ล้านบาทโดยส่วนแรกจะใช้เพื่อการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางโดยตรงส่วนที่สองจะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเดิมด้านขั้นตอนการดำเนินการจะเสนอพ.ร.ก.เข้าสู่สภาได้วันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำไม่ยกเลิกเครื่องแบบลูกเสือแต่ผ่อนปรนการจัดซื้อนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความชัดเจนเรื่องการอนุโลมเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยกเลิกแต่เรื่องการจะซื้อไม่จำเป็นต้องจะซื้อเต็มรูปแบบเป็นการอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอหรือหมวกใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละได้แบบมีข้อยกเว้นเรื่องลูกเสือกองเกียรติยศที่ต้องซื้อเพราะต้องแต่งเต็มยศเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือแจ้งให้ครม.ทราบเป็นเพียงหนังสือเวียนแจ้งกันเองภายในกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโรงเรียนสพท.อาชีวะสกร.รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยเรื่องนี้เป็นการบริหารภายในของกระทรวงโดยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามความเหมาะสมหากโรงเรียนไม่ตอบสนองเรื่องการขอความร่วมมือนี้แล้วมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงให้นโยบายไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network. smooth kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
3: Smooth Your Five.
4: Five favorite hit song on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5
2: บ่าย2กับอีก24นาทีนะคะพึ่งณภัสนันค่ะมารายงานตัวอยู่กับคุณเหมือนเดิมนะคะกับช่วง Smooth Kisses วันนี้วันอังคารที่5พฤษภาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยยังโอเคกันอยู่ไหมหลังจากที่เราหยุดยาวกันมานะคะวันนี้มีแรงทำงานกันไหมมีเพลงไหนที่จะทำให้วันนี้ของคุณนะคะมีความสุขมากขึ้นก็อย่าลืมมาบอกกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่ @smoothfmที่นี่มีเพลงเพราะให้คุณเยอะเลยนะคะแล้วก็มีพึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณด้วยค่ะ

There's nothing holding me back นะคะงานจากชอนเมนเดสค่ะวันนี้เพิ่งต้องบอกเลยนะคะมีหลายอย่างที่ฉุดรั้งเพิ่งไว้กับโปร5เดือน5นั่นก็คือสตางค์ในธนาคารนั่นเองนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะแบบกดของใส่ตะกร้าได้มากเท่าไหร่แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ5เดือน5แบบนี้ช้อปปิ้งอะไรกันไปบ้างเอ่ยSmooth your request. แต่มีอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่งมีให้คุณโดยที่ไม่เสียสตางค์เลยสักนิดเดียวนั่นก็คือ smooth your request นั่นเองค่ะ

0: keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
1: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
0: Smooth Afternoon Long Play
2: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมง

0: นำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
1: Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5

alright นะคะงานจาก Blue ที่นี่ Smooth 105.5 กับพึ่งเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครนะคะถ้าคุณละกันถ้าคุณนะคะมีความเครียดค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ๊ยมลพิษที่ต้องเจออยู่ทุกวันเนี่ยมันทำให้คุณหมดพลังจังเลยอยากจะให้คุณนะคะมาทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่หมู่บ้านที่มีอากาศบริสุทธิ์เป็นอันดับต้นๆในไทยหมู่บ้านคีรีวงค่ะลองคิดภาพตามนะคะท่ามกลางอ้อมกอดของหุบเขาและลำธารใสที่ไหลผ่านชุมชนการได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดคือการดีท็อกซ์ร่างกายและจิตใจที่ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเออเราจะไปหมู่บ้านคีรีวงยังไงไปกับ Smooth ได้นะคะ Smooth on Tour EP 1ค่ะปากหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นำทีมโดย2 DJ ของเรา DJ เอกกฤษณาวารินและ DJ พัตโต2 DJ ของเรานะคะจะพาคุณไปขอพรเสริมสิริมงคลสัมผัสประสบการณ์ระดับลักชัวรี่ค่ะและก็แน่นอนนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านคีรีวงด้วยสำหรับใครที่บอกว่าอุ๊ยอยากจะไปจังเลยค่ะไปด้วยกันนะคะ 22-24 พฤษภาคมนี้ค่ะ3วัน2คืนราคาท่านละ 17,900 บาทในราคานี้นะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินที่พักอาหารทุกมื้อคือเรียกง่ายๆว่าคุณมากับตัวแค่ตัวกับกระเป๋าเสื้อผ้าแค่นั้นได้เลยค่ะสนใจสำรองที่นั่งนะคะโทร086 825 1444หรือที่ LINE @ smoothfm

0: บ่าย 2:57 นะคะคุณผู้ฟังคะเราไปอัปเดตข่าวกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับเพื่อนกับเพลงเพราะๆต่อแล้วก็แน่นอนค่ะชั่วโมงที่2เจอกันทางไลฟ์ได้ด้วยนะไลฟ์ทุกบ้านของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube หรือ Facebook Smooth 105.5 TH นะคะ
1: Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
2: ร้อน
3: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: SmoothTop of the Pop 1986 Walk This Way Run DMC You Give Love a Bad Name John Bon Jovi Greatest Love of All Whitney HoustonTake My Breath Away Berlin
5: But I see your true colors shine
4: True Colors Cindy Lauper คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth FM 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Smooth 105.5
6: For advertising, please call 02201-6515.
1: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.มีมติยกเลิก MOU 44ย้ำไม่ใช่ปิดประตูเจรจาเพียงใช้กรอบสากล UNCLOSE คลุ้มครองผลประโยชน์ชาติแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44โดยมีมติให้ปรับแนวทางไปใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSE เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศสอดคล้องกับข้อเสนอและการให้ข้อมูลของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการยกเลิก MOU 44เป็นการปรับกรอบความร่วมมือมิใช่การยุติความสัมพันธ์หรือยุติการเจรจาโดยไทยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชาแต่เปลี่ยนมาใช้กลไกภายใต้ UNCLOSE ซึ่งมีความชัดเจนครบถ้วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ MOU 44เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้การดำเนินการระยะต่อไปเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งไทยได้แจ้งไปยังกัมพูชาในระดับที่ไม่เป็นทางการแล้วและจะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไปพร้อมทั้งเตรียมทาบทามให้ใช้กรอบ UNCLOSE ร่วมกันในการเจรจานายกรัฐมนตรีเผยหารือสุริยะหาแนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยให้เกษตรกรทันฤดูกาลเพาะปลูกนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่านายสุริยะมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน2ประเด็นคือเรื่องราคาและเรื่องปริมาณที่ต้องหาเข้ามาให้ได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูกเพราะหากไม่ทันจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของประชาชนให้ผ่านพ้นไปได้สุริยะเล็งของงบกลาง 5,000 ล้านบาทจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกเกษตรกรทดแทนปุ๋ยเคมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียว่าหลังจากเดินทางไปเจรจานำเข้าปุ๋ยที่ประเทศรัสเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแม้ทางการรัสเซียจะอนุมัติในหลักการแล้วแต่จำเป็นต้องชะลอการนำเข้าออกไปก่อนเนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งมอบที่ล่าช้าคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียจะมาถึงประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันต่อฤดูการผลิตภายในประเทศประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังมีความผันผวนนายสุริยะกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวทางเตรียมเสนอขออนุมัติใช้งบกลางวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมุ่งเน้นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสำหรับมาตรการรับมือผลไม้ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีนี้โดยเฉพาะทุเรียนนั้นนายสุริยะกล่าวว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรโดยประสานขยายเวลาเปิดด่านเพื่อให้การส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network. Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
3: Smooth Your Five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five. Five favorite hit song on Smooth 105.5.
1: เป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจไหมสำหรับ Smooth Your 5ต้นชั่วโมงนี้5เพลงเพราะต่อเนื่องนะคะที่เลือกมาฝากคุณค่ะเปิดชั่วโมงกันด้วย You Take My Breath Away นะคะจาก Breeze Corazon Espinado ทำเสียงแผ่วๆเพราะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมงานจาก Santana ค่ะแล้วก็มี Brighter Than The Sun นะคะ Kobe Kale Lover Girl จาก Love แล้วก็ No One ElseComes Close จากโจค่ะตอนนี้บ่าย3กับอีก23นาทีคุณผู้ฟังของพึ่งสบายดีกันอยู่ไหมคะมีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษยังบอกพึ่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะพึ่งอยู่กับคุณตรงนี้จนถึง5โมงเย็น

คุณผู้ฟังคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะพึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คิดถึงเครื่องดื่มเย็นๆอยากจะดื่มอะไรเย็นๆนะคะก็เลยอยากจะแนะนำค่ะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรนะคะรุ่น CPM1 ค่ะแค่ใส่น้ำแล้วก็กดปุ่มก็สามารถทำน้ำแข็งได้ทันทีการใช้งานบอกเลยนะคะว่าง่ายมากไม่ซับซ้อนแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์การทำงานแบบอัตโนมัติตัวเครื่องมีดีไซน์เรียบหรูไม่ใหญ่นะคะคุณพกพาออกไปข้างนอกได้เลยและที่สำคัญคือความสะอาดค่ะมั่นใจได้เลยกับความสะอาดจากน้ำแข็งที่เราทำเองช็อปแมเนียเขานำเสนอเครื่องทำน้ำแข็งครอมโปรรุ่น CPM1 นะคะจากปกติราคา 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจสั่งซื้อโทรได้เลย02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot Smooth your request ได้เวลาของ Smooth your request ประจำชั่วโมงนี้แล้วนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาว่าอยากจะฟังเพลงนี้มากๆจาก Louis Capaldi ค่ะ Someone you love

0: keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
1: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
2: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
1: ดีเจเอกกับดีเจพะโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านขี้ริวงพร้อมทำงานคราฟผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนชุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
3: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
4: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
5: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
3: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.

Scissors Sisters นะคะกับ I Don't Feel Like Dancing ค่ะขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะคะที่ส่งเข้ามาทักทายกันแต่ตอนนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะบอกว่าเอ๊ะแอปพลิเคชันอยู่ๆเสียงเงียบไปมันยังไงคะตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะเหมือนกับขาดการฟังเพลงเพราะลองคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะ smoothfm.mcot.net ทางนี้น่าจะยังฟังกันได้แบบปกติอยู่ค่ะดีใจนะคะที่ให้พึ่งแล้วก็สมูทอยู่เป็นเพื่อนที่นี่เพลงเพราะเยอะมากนะฟังไปด้วยกันค่ะ

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะด้วยเพลงนี้เลย Breakout จาก Swing Out Sister หวังว่าจะถูกใจคุณนะคะชั่วโมงหน้าเพลงเพราะเหมือนเดิมอย่าเปลี่ยนหนีไปไหนอยู่กับพึ่งที่นี่ Smooth Your Life Smooth Music ไปด้วยกันค่ะ
1: Smooth Kisses Keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
2: ขออนุญาตครับบอส
3: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่ 7:00 นถึง 10:00 นต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10:00 นถึง 13:00 นครับ
3: และสีสันช่วงบ่ายล่ะ
2: บ่าย 2:00 ถึง 17:00 นพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดย DJ ของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย 4:00 นถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ Tito ครับ
3: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
2: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9:00 นถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ Charlie และพบกับ DJ Boom ใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค 70 ถึง 90 ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 18:00 นเย็น
3: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได้
4: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
1: Smooth Afternoon Long Play
4: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจขั้นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network
5: เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสั่งตั้ง One Stop Service Solar Cell หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลความคุ้มค่าแหล่งทุนจากแบงก์รัฐพร้อมย้ำครม.ชุดนี้ไม่หนีกระทู้สดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องความเหมาะสมในการติดตั้งความคุ้มค่าขั้นตอนต่างๆและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งปัจจุบันนี้ธนาคารของรัฐมีมาตรการที่ชักจูงมาให้ประชาชนติดโซล่ารูฟของทั้งทอ.อ.ส.และธนาคารออมสินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการตอบกระทู้สดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแต่เข้าใจภารกิจของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประสานกับฝ่ายค้านในเรื่องกระทู้ถามสดว่าจากนี้จะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจัดสรรเวลาให้ตรงกันแต่ถ้ามีการติดภารกิจก็ขอให้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีนี้ไม่มีการหนีกระทู้สดแน่นอนอีกทั้งอยากให้การประสานทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้การตอบกระทู้สดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์จังหวัดชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เสนอโดยข้อเสนอแนะของกสม.มีดังนี้สั่งการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดระนองและชุมพรต่อทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างหรือในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีนำผลการจัดฟังความคิดเห็นและรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไปทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2นาวิกมนตรีกับเดโชสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เมื่อเวลา 14:30 นที่ผ่านมานาวาตรีเดโชรัตนพันธ์ได้เดินเลี่ยงแอบผู้สื่อข่าวมารายงานตัวกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกที่ได้นัดกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐซึ่งพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค9ได้แยกการสอบสวนคนละห้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งการสอบสวนปากคำทั้ง2นายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงและทราบว่าทั้ง2นายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนำตัวทั้ง2คนขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวขณะที่ทหารทั้ง2นายถูกนำขึ้นรถตู้ออกไปโดยใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยสีดำโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวและในการให้ปากคำตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยทนายความยื่นขอประกันตัววงเงิน 200,000 บาท
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
7: Smooth Your Five
8: Five favorite hit song on Smooth 105.5

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5
2: สี่โมงกว่าแบบนี้นะคะอยู่กับพึ่งต่อที่นี่ค่ะ Smooth 105.5 นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคุณผู้ฟังที่คุณอยู่ตอนนี้ฝนตกหรือยังคะเมื่อสักประมาณ20นาทีก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าแถวอโศกเนี่ยฝนตกเรียบร้อยแล้วส่วนตัวพึ่งเองอยู่แถวพระราม9นะคะมองออกไปข้างนอกมันก็เหมือนเริ่มครึ้มๆนิดนึงเช็คใน AccuWeather นะคะเขาบอกว่า6โมงเย็นอาจจะมีฝนตกนะวันนี้อาจจะต้องรีบกลับบ้านกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่กลัวรถติด

0: เมื่อก่อนวงนี้ดังมากเลยจริงๆนะคะ The Moffats ค่ะกับ Miss You Like Crazy ก่อนหน้านั้นมี Home ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันที่เปิดไม่บ่อยก็เลยหวังว่าจะถูกใจคุณนะคะเป็นสไตล์ Country เสียงโดย Blake Shelton ค่ะ
1: Smooth your request

0: is keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
3: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
2: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 2:00 น.ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music Music
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.

ขอบคุณข้อความจากคุณรามด้วยนะคะอัปเดตไม้เพิ่งได้ทราบค่ะว่าตอนนี้แถวลาดกระบังสุวรรณภูมิร้อนมากอุณหภูมิ35องศาแล้วก็ฝนไม่ตกแต่ 15-17 นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนแบบเต็มตัวแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะ

0: When a Man Loves a Woman ค่ะ Michael Bolton นะคะ4โมงกับอีก57นาทีพี่เอวีระมารออยู่แล้วนะคะส่งช่วงต่อให้พี่เอเลยให้ Smooth อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะกับช่วง Smooth Sunset Rhythm
1: Smooth Kisses Keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
2: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
3: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
4: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
2: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วง Smooth Around the World แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง10โมงที
1: ่ Smooth 105.5
5: Smooth Top of the Pop 1987 I wanna dance with somebody Whitney Houston Nothing's gonna stop us nowStarship Bad Michael Jackson

0: Every breath you take the police คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth FM 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201-6515
1: is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: นี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเผยหลังหารือนายกปมดับไฟใต้ยึดสี่เสาสางปัญหามอบความเป็นธรรมสร้างความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดหนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังหารือยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าประการแรกที่จะทำให้พื้นที่สงบต้องดูแลใน 3-4 เรื่องโดยต้องสร้างเสาหลักให้มั่นคงซึ่งอย่างแรกเรื่องดูแลพื้นที่ให้มั่นคงเรื่องการให้ความเป็นธรรมเรื่องการทำให้ประชาชนมีความสุขในด้านเศรษฐกิจและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างซึ่งได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีไปดูว่าอะไรที่สามารถช่วยได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยส่วนนายกรัฐมนตรีเองมีทีมงานที่ทำงานแต่ตนในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล 2-3 รัฐบาลเมื่อถามว่าจากการพูดคุยสถานการณ์จะดีขึ้นใช่หรือไม่ในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสถานการณ์เกิดขึ้นมาสะสมมายาวนานหลายรัฐบาลแล้วฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคงต้องใช้เวลาทำด้วยความรอบคอบแต่ถ้ามีความตั้งใจจริงและนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับไปปฏิบัตินั่นคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้คือต้องทำทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าเสียดายชีวิตของประชาชนหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงเสียชีวิตครอบครัวเสียโอกาสจึงต้องทำให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย.สั่งเช็คด่วนปลากระป๋องไม่ตรงปกหากย้อมแมวจริงเจอโทษหนักเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคเรลว่าแม้ล่าสุดผู้โพสต์จะลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและมีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าและพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งเลขาธิการอย.เน้นย้ำว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network It's time for Sunset Rhythm Where every beat sets the mood At Smooth 105.5
3: Smooth your five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

Taylor Swift นะครับนี่คือ Anti Hero ครับและเพลงก่อนหน้าเป็นศิลปินที่ร้องเพลงดีมากๆแล้วก็รักประเทศไทยด้วยกำลังพูดถึง Lucas Graham กับเพลงที่มีชื่อว่า Drunk in the Morning นะครับมี Angel จาก Aerosmith และคุณได้ฟัง Cheers in Heaven จาก Eric Clapton นะครับ Smooth Your Five ในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงของ Fergie Big Girls Don't Cry นั่นเองครับเอวีรามาแล้วนะกับช่วงเวลาพิเศษในตอนเย็นๆแบบนี้นะครับ SmoothSunset Rhythm ช่วงเวลาที่ส่งคุณกลับบ้านอยากให้รู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเลยใครที่เดินทางอยู่ใครที่ขับรถขอให้เส้นทางที่ใช้ราบรื่นที่สุดขับรถดีๆนะครับ

0: เสียงร้องของเดียร์แฟรมตันนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Walk Away นะครับและเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟัง Stay the Same จาก Joey McIntyre นะครับมี I Wanna Be With You ของ Mandy Moore ด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เลือกฟัง Smooth 105.5 แล้วก็เลือก 105.5 เป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านหวังว่าวันนี้เนี่ยเส้นทางที่คุณใช้จะราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะเพราะว่าก่อนเปิดไมค์เนี่ยเพิ่งไปเช็คจากเพจจราจรมาแน่นอนนะครับว่าหลัง 5:00 นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็เลิกงานเพราะฉะนั้นเดินทางกลับบ้านในตอนนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนร่วมทางค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถติดรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าอาจจะไม่ได้เร็วแบบใจแต่ถ้าปลอดภัยอันนี้ถือว่าดีมากๆในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักมากๆในหลายๆพื้นที่เลยรวมถึงช่วงกลางคืนด้วยวันนี้ก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะเลยไปเช็คเรดาร์ฝนเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่ามีฝนกระจัดกระจายเป็นก้อนเล็กๆลอยอยู่เหนือกรุงเทพมหานครในบางจุดนะครับก็ลองเทียบแผนที่ดูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้นะถ้าจะมีฝนเนี่ยทวีวัฒนาตลิ่งชันบางพลัดบางกอกน้อยประมาณนั้นเพราะว่าจะมีเจ้าก้อนฝนก้อนเล็กๆเนี่ยลอยอยู่เหนือประมาณ4พื้นที่นี้อันนี้เป็นการดูเทียบกับเรดาร์ฝนนะครับถ้าเผื่อว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมีฝนตกด้วยขับรถกลับบ้านด้วยก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงครับส่วนตอนนี้เอวีราเปิดเพลงตามใจคุณบ้างนะกับ Smooth Your Request เพลงแรกเป็นเพลงที่คุณส้มแป้นช่วยเลือกมาถามถึงงานจาก Boys to Men นะครับ
1: Smooth Your Request

0: Dreams เพลงเพราะมากอีกเพลงหนึ่งนะครับที่คุณส้มแป้นช่วยเลือกมาขอบคุณมากๆเลยงานจาก Boys to Men เพลงนี้ชื่อว่า On Bended Knee นั่นเองนะครับก็เปิดตามใจไปแล้วนะส่วนท่านอื่นที่ส่งรายชื่อเพลงมาใจเย็นกับเบวีรานิดนึงนะครับบอกคุณเพิ่มเติมด้วยพรุ่งนี้วันพุธน้องเจพัศวัตรดีเจเจของเราเนี่ยมาจัดรายการนะครับก็ติดตามกันได้และพรุ่งนี้เนี่ยในช่วงของ Smooth Unbox ติดตามครับเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เจเนี่ยจะพาคุณไปแกะกล่องอาจจะเป็นไอเทมเป็นสินค้าเป็นบริการก็ได้อันไหนดีอันไหนเด็ดอันไหนมีโปรอันไหนมาแรงอันไหนไม่ควรพลาดเจมีมาแนะนำนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ติดตามดีๆนะหลัง10โมงเป็นต้นไปโดยเฉพาะคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่ชอบเรื่องของเครื่องหอมมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็นเครื่องหอมที่เป็นตำรับแบบไทยๆบอกใบ้ไว้แค่นี้ให้เจมาเปิดเผยมาแกะกล่องเองดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ติดตามกันได้นะในช่วงของ Smooth Unbox หลัง10โมงเป็นต้นไปที่นี่นะครับ Smooth 105.5 ครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Musicเริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Cover ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เทอร์รี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว
2: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.

0: พลงจากชิคาโกเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่คุณหงช่วยเลือกมาแล้วก็เป็นเพลงปิดท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับนี่คือ If You Live Me Now นั่นเองครับถือว่าเป็นเพลงจากยุค70ที่อยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเพราะว่าฟังกี่ครั้งก็ยังรู้สึกเพราะนะครับเป็นเพลงที่ขึ้นอันดับที่1ในหลายประเทศเลยรวมถึงที่อังกฤษนะครับแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาด้วยบนบิลบอร์ดชาร์ตนะเป็นเพลงที่ปีเตอร์เซตราหนึ่งในสมาชิกของชิคาโกเป็นคนแต่งนะครับเดี๋ยวเราไปครบธงชาติในช่วง18นาฬิกาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะต้นชั่วโมงหน้า5เพลงเพราะมากรออยู่กับ Smooth Your Five นะครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: ร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Ladies and gentlemen it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ FacebookMCOT Academy หรือ Line at MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
5: Smooth Top of the Pop
6: Cause you had a bad day
7: ปี2006

0: You are beautiful James Blunt คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201 6515
3: Smooth

ครที่ชอบเพลงในยุค80นะครับใครที่รักมาดอนน่าด้วยเนี่ยนะจะถูกใจงานนี้นะเป็นเพลงอันดับที่1บนบิลบอร์ดชาร์ตในยุคนั้นด้วยนะครับนี่คือ Open Your Heart จากมาดอนน่านั่นเองนะครับทันทีที่เปิดเพลงนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าได้รับข้อความหลังไมค์จากแฟนๆของเจ้าแม่หรือมาดอนน่านะครับคุณคมรักบอกว่าเลิศก็เลยถามคุณคมรักไปว่ามีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะฝากไปถึงแฟนเพลงของมาดอนน่าบ้างไหมเผื่อว่ากำลังฟัง Smooth 105.5 อยู่เนื่องจากว่าเชื่อว่าน่าจะมีแฟนๆของมาดอนน่าเนี่ยเยอะเลยซึ่งคุณคมรักตอบกลับมาว่าอดทนจนกว่าอัลบั้มจะแลนด์3กรกฎาคมนะครับ Confession Part 2อดใจรอนะชั่วโมงนี้ Smooth Your Five เริ่มต้นด้วย Genie in the Bottle จาก Christina Aguilera นะครับมี Sunrise ของ Simply Red Shot in the Dark ของ John Mayer Selfish Justin Timberlake นะครับแล้วก็ปิดท้ายเพลงที่5ด้วย Open Your Heart จาก Madonna นะครับฟังเพลงกับเอวีราต่อนะ Smooth 105.5 ครับ

เชื่อมั่นมากเลยว่าเพลงนี้ที่เปิดไปเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนนี่สามารถร้องคลอตามไปได้ด้วยถึงแม้ว่าเพลงนี้เนี่ยจะร้องยากมากๆก็ตามทีนะครับงานจาก Phone Non Blondes นี่คือ What's Up ครับและก่อนหน้าคุณได้ฟัง Standing Still จากจูด้วยทุกคนครับช่วงนี้เอวีรามาชวนคุณไปร่วมทริปนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมล่าสุดของ Smooth 105.5 นั่นคือ Smooth On Tour เอพิโซดที่1ครับปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ซึ่งครั้งนี้นะครับ2 ดีเจหนุ่มหล่อของ Smooth นั่นคือดีเจพัตโตและดีเจเอกกฤษณาวารินจะพาคุณบินลงใต้ไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใครชอบไหว้พระใครมาสายมูอันนี้จะเหมาะมากๆแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะเพราะว่ายังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ร่วมสนุกด้วยเราเดินทางกัน3วัน2คืนนะครับ22ถึง24พฤษภาคมนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเนี่ยต้องรีบจองแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเปิดให้คุณได้จองจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจองเลยดีที่สุดเพราะทุกครั้งที่เปิดไมค์จำนวนที่นั่งลดน้อยลงน้อยลงนะครับ086-825-1444หรือแอดไลน์มาขอตารางทัวร์ก็ได้ @smoothfm นะครับอย่างที่บอกไปว่าเราพาคุณไปหลายจุดแล้วก็ไปหลายที่มากๆจุดหนึ่งซึ่งจะพาคุณไปนะคือวัดยางใหญ่ตาพรานบุญจะอยู่ที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชนะครับมาที่นี่เนี่ยก็ต้องมาสักการะตาพรานบุญซึ่งเป็นบรมครูพรานผู้มีวิชาอาคมสูงสุดในสายโนราซึ่งท่านจะโดดเด่นมากในเรื่องเมตตามหานิยมใครที่ได้มาบูชามากราบไหว้นะครับก็มักจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้ใครที่ทำงานที่ต้องเจอคนเยอะติดต่อเจรจาเยอะๆอยากให้มีคนที่ติดต่อคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้หนทางเนี่ยราบรื่นสะดวกขึ้นต้องมาเลยนะวัดยางใหญ่บางคนจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเรียกว่าวัดสีชมพูท่านได้มานะครับมาปิดทองหน้ากากพรานบุญสีแดงฉานก็จะเสริมออร่าเสริมเสน่ห์ในตัวผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาขอพรกันได้ที่นี่เลยวัดยางใหญ่ตาพรานบุญเอวีระย้ำอีกรอบนึงทริปเดินทาง22 23 24 3วัน2คืนอาหารเราดูแลครบทุกมื้อนะครับได้เข้าพักในโรงแรมระดับลักชัวรี่ราคาพิเศษมากๆหลายอย่างขึ้นราคาไปหมดน้ำมันก็แพงลองเช็คตั๋วเครื่องบินเลยครับเอวีระขอบอกแต่ราคาทริปเท่าเดิมนะ 17,900 บาทและจะเปิดจองจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับ086-825-1444ย้ำนะ086-825-1444แอดไลน์ได้นะครับ @smoothfm

0: พลงของเจนนิเฟอร์โลเปสนะครับนี่คือ Jenny from the Block นั่นเองนะครับเป็นเพลงหนึ่งที่เจโลเนี่ยเธอต้องการจะบอกว่าถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมาได้ไกลขนาดไหนแล้วก็ตามทีแต่ว่าเธอไม่เคยลืมเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของเธอเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับก็ยังไม่เคยลืมตัวก็ได้ฟังเพลงนี้นะครับ Jenny from the Block ส่วนเพลงก่อนหน้า As It Was จาก Harry Styles ครับส่วนตอนนี้มีเพลงที่จะเปิดตามใจที่คุณช่วยเลือกมาด้วยนะกับ SmoothYour request, ครับ
1: Smooth your request.

0: ลปินคือ Tracy Chapman นะครับเพลงนี้คือ Baby Can I Hold You นั่นเองนะครับเป็นเพลงที่ดังมากๆจากยุค80เช่นเดียวกันครับใครที่ชอบเพลงที่มีความผสมผสานแบบลงตัวมากๆทั้งความเป็นร็อกความเป็นคันทรีแล้วก็ความเป็นโฟล์กเนี่ยน่าจะถูกใจงานนี้ด้วยงานจาก Tracy Chapman นะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังจะมีศิลปินเนี่ยนำกลับมาคัฟเวอร์ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่หลายๆคนก็ถูกใจไม่ว่าจะเป็นคัฟเวอร์จาก Boyzone หรือคัฟเวอร์จากRonan Keating ก็ตามนะครับ Smooth 105.5 ครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: หยุดฟังดังนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากเพลินสนุก
3: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
2: ดีเจเอกกับดีเจพัตโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านขี้ริวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444 หรือ LINE @smoothfm
4: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
1: ่ Smooth 105.5Smooth your life, smooth music.
5: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็ง

0: 990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5

ไลฟ์โกโซนจากเรียนรามส์นะครับเรียนรามส์นี่ถือว่าเป็นศิลปินที่ร้องเพลงดีมากๆคุณจำได้ไหมในยุคหนึ่งประมาณสัก90-2000เนี่ยเธอมีผลงานเพลงฮิตเยอะมากๆหลายเพลงโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเป็นบ้านเรานะก็จะหายหน้าหายเสียงไปค่อนข้างจะพักใหญ่ๆจนเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีไม่ใช่10ปีสิช่วงที่ผ่านมาไม่นานนักนะครับที่มีรายการ The Mass Singer ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีศิลปินคนหนึ่งเธอสวมหน้ากาก The Sun แล้วก็ร้องเพลงแบบโอ้โหร้องดีมากเสียงดีที่สุดนะครับปรากฏว่าเมื่อแข่งกันไปในซีซั่นนั้นคือซีซั่นที่4เนี่ยปรากฏว่ากลายเป็น The Winner เป็นคนที่ชนะประจำซีซั่นพอถอดหน้ากากออกมาก็โอ้ The Sunก็คือ Lee Ann Rams เองนะครับจะบอกว่า The Masked Singer เนี่ยในสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นรายการที่ได้รับความนิยมนะเพราะว่ามีมาจนล่าสุดต้นปี2026ก็ยังมีอยู่เป็นซีซั่นที่14แล้วนะครับ

0: ศิลปินจากอังกฤษนะครับนี่คือเอลวิสคอสเตโลเพลงนี้ชื่อว่าชีนะครับใครที่เกิดทันแล้วก็สั่งสมประสบการณ์มากพอเนี่ยจะเห็นภาพจำเลยว่าพอเพลงนี้มาเพลงที่มีชื่อว่าชีเนี่ยก็จะมีภาพของภาพยนตร์เรื่องนอตติงฮิลเนี่ยแวบเข้ามาด้วยถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าคุณเป็นคนที่โอ้โหเพลงก็ฟังหนังก็ดูถือว่าเป็นคนที่สั่งสมประสบการณ์มามากประมาณนึงนะซึ่งดีมากๆทุกคนครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะแล้วก็ชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงครับ5เพลงเพราะต่อเนื่องกับ Smooth Your Five รอคุณอยู่นะครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: บ่ายบ่ายของเราต้องสดใสกว่าเดิม
3: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับ DJ เสียงใสอารมณ์ดี DJ พัตโตพัดชนพันธารัก
2: และ DJ พึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
4: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
2: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
3: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
5: ่ Smooth 105.5
6: Smooth Top of the Pop 1987 Whenever you need somebody Rick AstleyYou win again, Bee Gees. So The Great Pretender, Freddie Mercury. Too real when I get so emotional, baby. So emotional, Whitney Houston.With or without you, you too. คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth FM 105.5 จากทุกช่วง DJ.
5: Smooth 105.5. Smooth your life. Smooth music.
7: For advertising, please call 02201-6515.
1: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station. It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
5: Smooth Your Five. Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

ศิลปินคือ Pink's West นะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเพลงได้แบบละมุนละไมมากๆถึงแม้ว่าเพลงนี้เนี่ยจะมีความยาวประมาณนาทีเศษๆก็ตามนะครับ I Feel Good นะครับก่อนหน้าคุณได้ฟัง In Our Lifetime ของ Texas มี Islands in the Stream นะครับ Kenny Rogers กับ Dolly Parton Closer The Chainsmokers กับ Halsey จำได้ไหมยุคหนึ่งเพลงนี้ดังสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ Smooth Your Five ประจำชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วยเสียงร้องของเซลินดิออนกับ The Power of the Dream ซึ่งเป็นเพลงประจำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพลงหนึ่งซึ่งโอลิมปิกในปีนั้นเนี่ยแข่งกันที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกานะครับปี1996ก็ย้อนกลับไปหลายสิบปีอยู่นะคุณจำได้ไหมในปีนั้นเนี่ยนักกีฬาไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันชิงเหรียญในโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยและในท้ายที่สุดนะครับเมื่อจบการแข่งขันนักกีฬาไทยกลับบ้านพร้อมกับเหรียญรางวัลด้วยนะจำได้หรือเปล่าว่าใครได้เหรียญบ้างในปีนั้นนะครับปี1996ประเทศไทยได้2เหรียญก็คือเหรียญทองแดง1เหรียญและเหรียญทองอีก1เหรียญเหรียญทองแดงได้จากกีฬามวยวิชัยราชานนท์นะครับส่วนเหรียญทองถือว่าเป็นทองแรกด้วยนะสมรักคำสิงจากมวยเช่นเดียวกันส่วนใครชอบดูกีฬาโอลิมปิกนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะเพราะว่าอีกประมาณ2ปีนิดๆปี2028สหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นเจ้าภาพเช่นกันนะครับฟังเพลงกับเบวีราต่อนะใครที่ขับรถอย่าให้คุณใจเย็นๆนะครับ

Fallen จาก Lauren Wood นะครับและเพลงก่อนหน้า Why Are We Still Friends งานจาก 98 Degrees ขอบคุณมากๆนะที่ฟัง Smooth 105.5 นะครับคุณฟังครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีฝนตกค่อนข้างจะเยอะมากๆวันนี้ก็ครึมๆใช่ไหมแต่อากาศเนี่ยก็ยังคงร้อนอยู่เวลาร้อนร้อนจัดหลายคนแก้ปัญหาด้วยกันเปิดแอร์ใช่ไหมครับแต่บางจุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นพัดลมแต่จะบอกว่าถ้าเป็นพัดลมช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะพัดเอาลมร้อนมาเป่าใส่ตัวเราซึ่งร้อนมากๆในจุดเนี้ยสามารถแก้ได้ด้วยการใช้พัดลมไอเย็นพูดแบบนี้เอวีระนอกจากจะเป็นดีเจแล้วนะครับเขาก็เป็นเซลล์ขายพัดลมด้วยซึ่งช่วงนี้นะจะมีพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 มาแนะนำนะครับแค่เปิดปุ๊บอุณหภูมิโดยรอบสามารถลดได้ 3-4 องศาเซลเซียสแบบทันใจมากๆเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำนะครับคุณสามารถปรับแรงลมได้3ระดับจะกดระบบให้มันสายซ้ายสายขวาก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวนี้เย็นทั่วห้องดีไซน์ก็สวยครับสีขาวเทาแล้วก็ขนาดมินิมอลนะครับมีล้อทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกสามารถเปิดได้ทั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นเย็นได้ทุกที่และคุณสามารถมั่นใจเพราะว่าเขารับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มเพราะฉะนั้นนะครับหน้าร้อนนี้นะให้คูลพลัสรุ่น AV514ดูแลความเย็นให้คุณนะครับราคาที่ทาง Shopmania เสนอขายเนี่ยอยู่ที่ 1,190 บาทในราคานี้รับไปเลยนะครับ Cooling Pack 4ชิ้นมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสั่งได้ตอนนี้เลย02-114-3990 ย้ำนะครับ02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: พลงจาก Capital Cities นะครับเป็น2หนุ่มอินดี้พ็อปเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าดังมากๆ Safe and Sound นะครับส่วนเพลงก่อนหน้า Love Fall จาก Selena Gomez ครับและตอนนี้เปิดเพลงตามใจผู้ฟังบ้างครับเป็นเพลงที่คุณ Dolly Tuk ช่วยเลือกมา
1: Smooth your request

0: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสามกับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5

Bring it all back นะครับงานจาก S Club 7นะครับและเพลงก่อนหน้า Beyonce กับ JC Crazy in Love ครับมาต่อกันที่ Doja Cat

ดนตรีเท่มากเลยนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Like That จาก Doja Cat นะครับถือว่าเป็นศิลปินมากความสามารถเพราะว่าแร็ปก็ได้จะร้องอย่างเดียวก็สามารถทำได้หรือว่าในเพลงเดียวกันเนี่ยสามารถทำได้เองเลยทั้งร้องแล้วก็ทั้งแร็ปเลยนะครับนั่นคือ Doja Cat นะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ฟังเพลงด้วยกันที่นี่นะ Smooth 105.5 นะครับแล้วก็เลือก Smooth เป็นเพื่อนเดินทางระหว่างกลับบ้านซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังอยู่บนท้องถนนอยู่ขอให้เส้นทางที่คุณใช้ราบรื่นที่สุดครับส่วนใครถึงบ้านแล้วพักผ่อนเยอะๆแต่ก็จะมีสำหรับบางท่านนะยังคงต้องสู้งานทำงานต่ออันนี้เนี่ยกำลังใจผ่านเสียงเพลงก็ส่งตรงถึงคุณเลยหวังว่าอย่างน้อยๆมีงานที่ทำอยู่ยังต้องเหนื่อยต่อแต่จะมีเพลงเนี่ยเป็นเพื่อนระหว่างทำงานด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เลือก Smooth 105.5 ส่วนข้อความหลังไมค์ที่คุณส่งมานะครับขอบคุณเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทักทายเฉยๆช่วยเลือกเพลงหรือบางทีเนี่ยก็จะเล่าว่าที่ผ่านมาหายไปไหนทำอะไรมาบ้างถือว่าเป็นการอัปเดตซึ่งเอวีรู้สึกชื่นใจมากที่คุณผู้ฟังไว้ใจแล้วก็เล่าหลายๆเรื่องให้ได้ฟังนะครับพรุ่งนี้ 5:00 น.กลับมาใหม่นะเพลงเพราะเพลงดีจาก Smooth เนี่ยก็ยังมีให้คุณได้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ

0: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
1: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริงดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็นพบกันเป็นประจำที
2: ่ Smooth 105.5
3: Smooth Top of the Pop
4: Because of you ปี 2006 Because of you Kelly Clarkson Because of you I learned to play on the safe side So I really love Danny California Red Hot Chili Peppers Stick with youPussycat Dolls. Don't forget about us, Mariah Carey. Shake that, Eminem featuring Nate Dogg. คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
5: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
6: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัตโตพัฒนพันธรักษ
5: ์และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
7: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
5: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
6: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth 105.5
8: For advertising please call 02201-6515
0: is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอันนำนิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จทานพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันตนิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนุพปดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนันตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าณวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในการนี้ประธานบรรพชิตอนันตนิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนันตนิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนันตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีโกงเต็กในการนี้ประธานบรรพชิตอนันตนิกายบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนันตนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัฏยายสุขาวดีวหูยะสูตรพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกายหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดทางนี้พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวอศรีวิกาการรถพระที่นั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติ เทวทูตม้าส่งพุทธดีกาและเทวทูตนกส่งพุทธดีกาเป็นต้น
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Soundtrack เพลงนี้ How do I leave without you? เพลงนี้ I believe I can fly. และเพลงนี้ Don't wanna close my eyes. เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบ Inside พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
3: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
2: Smooth Afternoon Long Play
3: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
4: ร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
6: All right, let's go.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unboxช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: ขออนุญาตครับบอส
2: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 10:00 น.ต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10:00 น.ถึง 13:00 น.ครับ
2: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
1: บ่าย 2:00 ถึง 17:00 น.พบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดย DJ ของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
2: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
1: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9:00 น.ถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ Charlie และพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค 70 ถึง 90 ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 6:00 น.เย็น
2: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได้
0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
3: For advertising, please call 02201-6515.
0: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.
4: You're listening to Smooth Dance Anthems.
5: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
7: It's time for the final countdown.
6: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
4: Smooth Dance Anthems.
8: You're now listening to the sounds of
9: DJ Tito.
10: Are you ready?

0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
1: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
1: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 2:00 นที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music Music
3: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
4: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
3: ดีเจเอกกับดีเจพัตโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
5: You're listening to Smooth Dance Anthems.
6: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito.

0: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
1: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
0: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
3: Smooth Top of the Pop
4: 1988 Candle in the Wind Elton John Angel AerosmithSweet Child O' Mine, Guns N' Roses, I Don't Wanna Live Without Your Love, Chicago, Everything Your Heart Desires, Downhill and John Oates. คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth FM 105.5จากทุกช่วงดีเจ
5: For advertising please call 02-201-6515
6: Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station
7: You're listening to Smooth Dance Anthems
8: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito.

0: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
1: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
0: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชัยพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที่
3: Smooth 105.5 เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Covered ใหม่

0: ไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เทอร์รี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
2: You're listening to Smooth Dance Anthems.
3: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito.

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Smooth Top of the Pop ปี2007 Makes me wonder

0: Rehab Amy Winehouse คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: For advertising please call 02201-6515
2: Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station

0: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ในSmooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่
2: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: Smooth Top of the Pop
3: 1989 I will be right here waiting for you Richard Marx Like a Prayer MadonnaSmooth Criminal Michael Jackson If you don't know me by now Simply Red I'll be there for you Bon Jovi คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth FM 105.5จากทุกช่วงดีเจ

0: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
1: มาปลุก Energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับ DJ เสียงใสอารมณ์ดี DJ พัตโตพัดชนพันธารักษ
0: ์และ DJ พึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
2: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
1: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
3: ่ Smooth 105.5
4: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริงดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็นพบกันเป็นประจำที่
3: Smooth 105.5

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: Say John Mayer Say what you need to say I'm yours Jason Mraz คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: For advertising, please call 02201-6515.
2: Smooth 105.5. Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.

0: พลงนี้เรารวบรวมให้คุณในสมูทแซตเดย์ซาวด์แทร็กกับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบอินไซต์พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
1: ่ Smooth 105.5Smooth your life, smooth music.
2: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s, 80s, 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสามกับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5

0: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: Smooth Top of the Pop 1989 My Prerogative Bobby Brown Lambada Kaoma Pump Up the JamTechnotronic If I could turn back time Chair This time I know it's for real Donna Summer คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth FM 105.5 จากทุกช่วงดีเจ

0: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unboxช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข02-245-7184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน

เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม Smooth Afternoon Long Play เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจขั้นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5

Single Ladies Beyoncé Party in the USA Miley Cyrus คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ

0: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
1: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
0: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
3: ขออนุญาตครับบอส
4: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงเช้าต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10โมงถึงบ่ายโมงครับ
4: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
3: บ่าย2ถึง5โมงพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดยดีเจของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลงนอนสต็อปสนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
4: เยี่ยมมากแล้ววีคเอนด์สเปเชียลเข้าที่ดีไหม
3: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9โมงถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย3ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ Charlie และพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค70ถึง90ตั้งแต่บ่าย3ถึง6โมงเย็น
4: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได้

0: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you.
1: Smooth Top of the Pop 1990 เพลงดังสุดฮิตในปี1990 Wilson Phillips Hold On Madonna Walk Mariah CareyVision of Love Michael Bolton How am I supposed to live without you step by step. New Kid on the Block Step by Step คุณสามารถรับฟังเพลง

0: ังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
1: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
0: ดีเจเอกกับดีเจพัตโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444 หรือ LINE @smoothfm
2: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
3: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
2: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
1: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูชัดค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
0: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชายพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที
3: ่ Smooth 105.5
4: Smooth Top of the Pop
5: ปี 2009 Hot and Cold Katy PerryObsessed, Mariah Carey. After party in the hotel lobby, then we all to the room like room. Hotel room.

0: Fireflies Our City คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: You know some people just don't know what I'm talking about, but I know you.

0: Good Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ต้นด้วยค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ Good Morning อาเซียนประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับเรา2คนพ
1: ี่
2: เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดัลและผมต้นชาติสว่างกุลครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง2คนก็มาพร้อมกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันเช่นเคยนะคะและช่วง 6:40 นาทีค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของคุณแฟรงกี้ชานนะคะผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะเวลา 6:40 นาทีนะคะวันนี้คุณแฟรงกี้ชานจะมาเล่าในประเด็นที่ประธานนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตนะคะซึ่งเป็นสมาชิกน้องใหม่ของอาเซียนค่ะไปเยือนบรูไนนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: ครับและในช่วง 7:10 นาทีนะครับจอดลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปจับตาดูกันนะครับว่าประชุมสุดยอดอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยทีเดียวเรื่องเรียกว่าสำคัญทั้งนั้นนะครับในวันนี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องราวที่กำลังปะทุคุกรุ่นกันอยู่นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งตอนนี้ดูเสมือนกับว่าสถานการณ์นั้นแต่ยิ่งตึงเครียดหนักมากขึ้นนะคะเมื่อคืนวานนี้ค่ะ CNN World นะคะรายงาน Strait of Hormuz tensions escalate as Israel coordinates with US on potential strikes นะคะนั่นก็คือการกลับมาของอิสราเอลนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราดูเหมือนว่าอิสราเอลจะท่าทีของอิสราเอลดูจะเบาบางลงไปนะคะในช่วงที่สหรัฐกำลังเจรจาประนีประนอมนะคะกับอิหร่านเพื่อที่จะหาทางหยุดยิงกันให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าสถานการณ์นั้นมันจะยิ่งตึงเครียดหนักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากที่1อิหร่านนะคะก็ไปถล่มโจมตีท่าเรือนะคะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วก็รวมไปถึงถล่มโจมตีโรงกลั่นน้ำมันนะคะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ UAE ด้วยในขณะเดียวกันสหรัฐก็ตอบโต้นะคะด้วยการถล่มโจมตีเรือเร็วนะคะของอิหร่านแล้วล่าสุดค่ะอิสราเอลนะคะก็ประสานเสียงนะคะร่วมมือกับสหรัฐนะคะโดยมีความเป็นไปได้สูงค่ะที่จะร่วมกันถล่มโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็ชี้ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเช่นกันนะคะว่า4สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะเจรจาตกลงกันนะคะกับสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้นมันไม่ได้บรรเทาเบาบางลงเลยนะคะหนำซ้ำกลับแต่จะทำให้ตึงเครียดหนักมากขึ้นโดยซ้ำนะคะหลังจากที่กองทัพของสหรัฐเนี่ยค่ะประกาศนะคะว่าจะช่วยนำพาบรรดาเรือบรรทุกสินค้าต่างๆเนี่ยค่ะให้ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปให้ได้นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะส่วนอิหร่านนะคะไม่ทราบว่าพี่ต้นมีข้อมูลจากทางฝั่งอิหร่านหรือไม่อิหร่านก็เตือนสหรัฐนะคะว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นเท่านั้นคือไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเจรจาหยุดยิงนะแต่เป็นการหมายถึงว่ายังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
2: ก็คือท่าทีของสหรัฐเนี่ยทำให้เราก็งงมากเลยตกลงจะยังไงจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย BBC ก็เพิ่งจะมาเสนอข่าวนะครับโดยการให้การของท่านมาร์โกรูบิโอ Secretary of State หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเขาได้พาดหัวข่าวเอาไว้ว่า USA offensive state of war is over นะ as questions linger over operation freedom ก็คือบอกว่าโอเคจะแบบเรื่องของเป็นสถานการณ์ของการแบบทำสงครามกันเนี้ยมันจบไปละมันจบไปละนะคราวนี้มาโฟกัสที่ช่องแคบฮอร์มุซถ้าเกิดว่าถ้าสงครามจบก็หมายความว่าก็ต้องไม่มีการทิ้งระเบิดโจมตีอะไรกันใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ต้องไปกันถึงเรื่องการเจรจา แล้วก็ในอีกแง่มุมหนึ่งท่านโดนัมก็พูดอีกอย่างหนึ่งพีแท็กเศษก็พูดอีกอย่างหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็พูดอีกอย่างหนึ่งมันเขาไม่ได้ทำงานด้วยกันหรือยังไงพี่เจเจเขายังไงนะมันทุกคนก็งงไปหมดแล้วตกลงแล้วจะเอายังไงนะครับพวกเราเองเราก็งงนะครับงงกันมากถึงแม้ว่าทางการของสหรัฐเนี่ยจะบอกว่าต้องเปิดช่องแคบต้องเปิดช่องแคบนะแต่ทางอิหร่านเขาบอกฉันก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าเรือของยูเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับอเมริกาไม่ให้ผ่านแน่นอนแล้วก็เรือของอิสราเอลก็ไม่ให้ผ่านแน่นอนนะครับไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดๆแต่เรือของประเทศอื่นเนี่ยเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว
1: yeah.
2: จะไปเป็นแบบฟรีเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็ฝันไปเถอะเพราะว่าไม่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเพราะว่ายูเป็นคนที่มาจุดประกายให้เราได้คิดว่าเราจะต้องควบคุมพื้นที่ตรงนี้นะครับ yeah. ไม่ใช่หน้าน้ำสากลแต่เป็นอธิปไตยของอิหร่านนะครับแล้วทางอิหร่านเนี่ยก็ได้ทำการตอนนี้เขากำลังผ่านกฎหมายฉบับนี้ว่า ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเป็นของอิหร่านนะครับแล้วก็มีมาตรการอื่นต่างๆนะอย่างเช่นก็คือเรือต่างๆที่จะผ่านตรงนี้ก็จะต้องจ่ายค่าโทก็คือค่าผ่านทางแล้วก็ค่าเนวิเกตก็คือเรื่องของการว่าจะเป็นพวกที่นำล่องให้ผ่านเข้าไปได้อย่างปลอดภัยเพราะลืมว่าเขายังมีการวางระเบิดทุ่นใต้น้ำอยู่นะแล้วก็เรื่องของเขาก็ยังอ้างข้อมูลออกมาอีกอันนึงก็คือว่าการใช้ห้องตรงนี้มันก็จะมีทำให้สภาพแวดล้อมของช่องแคบตรงพื้นที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันได้รับความเสียหายก็จะต้องมีค่าจ่ายตรงนี้เพื่อที่จะไปดูแลความเสียหายตรงนั้นตรงนี้ก็เลยออกมาเป็นมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่กลับไปสู่สถานการณ์ก่อนที่จะเกิดสงครามอีกต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะบอกว่าไม่ได้ต้องผ่านฟรีแต่ประเทศทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใครต่อใครรวมอย่างฟิลิปปินส์เองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรามองว่าเป็น vessel state หรือว่าวัดรัฐบริวารของ อเมริกาเนี่ยทุกคนก็ยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมนี้นะครับอิหร่านได้เปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณจ่ายได้ในสกุลเงินดอลลาร์ในสกุลเงินหยวนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ในสกุลเงินของอิหร่านเองแล้วก็บอกเงินมันก็ได้หลั่งไหลเข้าไปในตามบัญชีแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องหยุดไม่ยอมผ่านตรงนี้ตามคำสั่งของอเมริกาแต่ว่าประเทศชาติไม่มีพลังงานจะใช้เนี่ยแล้วเราลำบากเนี่ยก็คงจะไม่มีใครฟังสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปนะครับเราก็ได้เห็นว่าอย่างในศรีลังกาเนี่ยไฟตามถนนเนี่ยต้องปิดนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะประหยัดพลังงานในตอนกลางคืนแล้วก็ในฟิลิปปินส์เองโรงเรียนที่เคยเรียน5วัน6วันเลยก็ตอนนี้เหลือ4วันแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยธุรกิจเนี่ยพยายามทำงานจากบ้านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็งงไปหมดอเมริกาพูดอย่างนึงอิหร่านพูดอย่างนึงตกลงแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมถ้าเกิดว่าท้องเราหิวเราก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะทำให้เรารอดแต่ที่กำลังไม่รอดตอนนี้นะครับก็คือยูเครนครับปรากฏว่ารัสเซียได้เปิดการโจมตีระลอกใหม่นะครับที่กรุงเคียฟเนี่ยเพราะว่าคือก่อนหน้าที่เขาจะไปโจมตีตรงนี้คือเราคือโจมตีกันไปโจมตีกันมาทุกคนก็จะอ้างว่าเธอทำอย่างนี้ฉันก็เลยทำแบบนี้ทำแบบนี้นะครับก่อนที่รัสเซียจะไปโจมตีตรงนี้เนี่ยก็ทางยูเครนก็ส่งโดรนเข้าไปโจมตีบริเวณคลังน้ำมันนะครับของรัสเซียซึ่งก็เลยทำให้เกิดแบล็กเรนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นส่วนของพลเรือนนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็อเมริกาก็ทำแบบนี้ที่ไปถล่มคลังน้ำมันของอิหร่านใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะเมื่อตอนแรกเขาบอกว่าอันนี้ก็เลยทำให้รัสเซียนั้นต้องออกมาถล่มเหมือนกันนะครับไปถล่มที่กรุงเคียฟทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้วถึง21รายนะครับแล้วรัสเซียก็ยังที่จะปูพรมนะครับโจมตีเพื่อที่จะให้เปิดเป็นการตอบโต้ในส่วนนี้เพราะว่าทางรัสเซียบอกว่าในวันที่9นี้9พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันเขาเรียกว่าวันสำคัญของรัสเซียในวันที่เขาเรียกว่า Victory Day คือวันที่ไปปราบเยอรมนีนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อย่างเรียกว่าราบคาบนะครับก็ไปถือว่าเป็นวันที่ระลึกงานวันนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ปีนี้รัสเซียก็บอกว่า จะไม่เอาแสนยานุภาพเอาระบงระเบิดอะไรออกมาโชว์เหมือนงานวันเด็กที่เคยทำทุกๆปีเพราะว่าก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันว่าระหว่างที่เราออกมาโชว์นี่เกิดไอ้โดรนหรือว่าอะไรขีปนาวุธอะไรจากทางยูเครนเนี่ยยิงเข้ามามันก็จะเกิดความเสียหายนะครับก็ติดตามกันต่อไปว่าคู่นี้เขาจะตีกันไปถึงไหน
1: ต่อในใจยาวนะคะพูดถึงสถานการณ์โลกตอนนี้นะคะในภาวะที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังอยู่ในภาวะร้อนแรงแล้วก็ไม่แน่งไม่นิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างรัสเซียยูเครนสหรัฐอิหร่านนะคะก็ต้องจับตาดูกันแทบจะทุกนาทีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในระหว่างที่พี่ต้นกำลังรายงานเรื่องยูเครนเรื่องรัสเซียนะฮะเมื่อประมาณสัก 2-3 นาทีที่ผ่านมาค่ะ CNN ก็รายงานอัปเดตสถานการณ์นะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปรากฏว่ายังไงคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะทรัมป์ค่ะบอกว่าจะระงับโครงการที่เรียกว่า Project Freedom นะคะไว้ชั่วคราวนะคะโดยบอกว่าตอนนี้คือภารกิจที่เรียกว่า Project Freedom เนี่ยเป็นภารกิจของสหรัฐนะคะที่เมื่อวานนี้ประกาศว่าจะนำพาเรือบรรทุกสินค้าต่างๆนะคะผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปให้ได้นะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของเขาก็คือ Truth นั่นเองนะคะที่บอกว่าจะระงับปฏิบัติการ Project Freedom ไว้ชั่วคราวนะคะโดยอ้างว่าตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะที่จะนำไปสู่การเจรจาบรรลุข้อตกลงกับผู้แทนจากอิหร่านนะคะโดยเขาบอกอย่างนี้นะคะว่า based on the request of Pakistan and other countries the tremendous military success that we have had during the campaign against the country of Iran and additionally the fact that the great progress has been madeToward a complete and final agreement with representative of Iran ค่ะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะคะผู้นำสหรัฐเนี่ยได้เปิดเผยแล้วว่าการตัดสินใจที่จะระงับปฏิบัติการที่เรียกว่า Project Freedom เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ปากีสถานและประเทศอื่นๆค่ะร้องขอนะคะประกอบกับสหรัฐประสบความสำเร็จทางทหารครั้งใหญ่ในช่วงที่ปฏิบัติการต่อต้านอิหร่านที่ผ่านมานะคะแต่ทรัมป์เขาก็ย้ำชัดเจนนะคะว่ามาตรการปิดล้อมทางทะเลนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างที่รอดูว่าข้อตกลงสันติภาพเนี้ยจะสามารถลงนามร่วมกันได้จริงหรือไม่โอ้ก็ต้องติดตามกันแบบไฟไม่ตามไม่กระพริบกันเลยทีเดียวนะคะ
2: ต้องเตรียมยาหยอดตาไว้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่กระพริบตานี่ตาเราจะแห้งนะครับจริงๆแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราเครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับ
1: ใ
2: ช่เรามีมาเรื่องเครียดมาตั้งแต่โควิด19พอท่านโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เรื่องของสงครามเทอริฟอะไรต่างๆนานาปีนี้ก็มาเรื่องนี้เลยมีการไปทำการสำรวจนะครับของ Office for National Statistics ของอังกฤษเขาเนี่ยเขาไปทำการสำรวจเรื่องของ Healthy Life Expectancy หรือใช้ตัวย่อ HLE นะครับว่าชีวิตสภาพการความเป็นอยู่นะครับแล้วก็ชีวิตโดยเฉลี่ยอยู่แบบมีเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีของคนอังกฤษเนี่ยมันดิ่งลงนะครับดิ่งลงจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกลงไป2ปีจากเคยที่อยู่ที่62ตอนนี้ลงมาเหลือเพียง60นะครับสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงในประเทศอังกฤษเขาบอกว่าสภาพตรงนี้เนี่ยอันนี้โดยเฉลี่ยของทั้งประเทศนะครับแล้วเมื่อลงไปดูนะครับในพื้นที่ต่างๆก็ยิ่งมีความแตกต่างกันด้วยนะครับจากเมื่อก่อนนี้เคยอยู่ที่ 62.9 นะครับสำหรับทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้เหลือ 60.7 ถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็จะเหลือเมื่อก่อนนี้เคยอยู่ที่ 63.7 นะตอนนี้เหลือ 60.9 นะแล้วก็ผู้หญิงนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับอยู่ที่ 62.9 เนี่ยตอนนี้เหลือ 60.7 บวกทำให้ผู้หญิงเนี่ยเครียดมากกว่าอีกแล้วก็อายุสั้นกว่าผู้ชายนะซึ่งตามปกติแล้วความเครียดเนี่ยมันจะอยู่ที่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะ
1: ใช่
2: ไหมฮะแล้วก็อายุของผู้หญิงเนี่ยจะมีอายุค่าเฉลี่ยอายุที่ยืนยาวกว่าเขาบอกว่าตรงอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดา21ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเนี่ยนะครับแต่ว่าสุขภาพของการมีอายุขัยที่ดีที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้อังกฤษเนี่ยตอนนี้ ร่วงลงจากอันดับที่14มาอยู่ในอันดับที่20นะครับซึ่งในบรรดาประเทศที่รวยทั้งหลายเนี่ย5ประเทศก็มีเดนมาร์กโปรตุเกสสเปนนะครับก็ดิ่งลงมาด้วยเช่นกันคนที่ดิ่งมากที่สุดคือประเทศไหนให้พี่เจเจถ่ายลองเดาให้คุณฟังเดาว่าค่าเฉลี่ยของความมีการเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีเนี่ยมันดิ่งลงอะค่าเฉลี่ยของอายุสั้นลง
1: ในยุโรปคะหรือว่าในตะวันตก
2: ในทั้งประเทศเลยในโลกตะวันตกพวกที่รวยๆทั้งหลายเนี่ย
1: สหรัฐไหมอะ
2: พี่งวดหน้าเราเลือกลอตเตอรี่ให้ผมด้วยเลยก็อยากขอรางวัลที่หนึ่ง
1: เข้าใจว่าคนอเมริกันตรงนี้คงเจอแบบว่าความสุขน้อยลงนะเพราะว่าจากสภาพการที่พวกเขาต้องเผชิญณเวลานี้ค่ะ
2: ก็จริงๆเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นอันนี้พอบอกว่าอย่าไปดูอย่างในอังกฤษนะครับถ้าไปดูที่เมืองริชมอนด์นะครับซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะหรูหราอยู่ในเขตของกรุงลอนดอนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยยังมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70น
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าไปดูที่เมืองลิเวอร์พูลค่าเฉลี่ยของผู้หญิงนะฮะอายุเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่51ปีเองแบบห่างกันมากฮะ51ปีก็จะอยู่ที่ลิชมอนด์ในกรุงลอนดอนเนี่ย70แต่ถ้าไปดูค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยผู้หญิงนะฮ
1: ะ
2: เหลือ51ปี
1: โอ้
2: โหเขาบอกว่าแบบคือในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่แบบห่างไกลแล้วก็เป็นพื้นที่ของเมืองที่ทำงานอุตสาหกรรมอะไรที่ยังต้องอยู่กับโรงงานอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของการมีอัตราชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งถดถอยลงเรื่อยๆเป็นรายงานที่ผมคิดว่าบ้านเราน่าจะทองทำดูบ้างไหมเนี่ยค่าเฉลี่ยชีวิตของพวกเรานี่ที่เราเครียดเพราะการกระทำของสหรัฐของอิสราเอลเนี่ยที่ทำให้เราเครียดมาขนาดนี้เนี่ยเราค่าชีวิตค่าเฉลี่ยอายุของเรามันสั้นลงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นรายงานมาจากอังกฤษครับ
1: แต่ถ้าดูจากถ้าฟังข่าวที่เจกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะคะไม่แน่นะคะแนนความเครียดอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะมีรายงานจาก The Guardian นะคะบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะกระทบต่อโลกนะคะที่จะสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจนะคะมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจโลกเนี่ยคือเขาพูดโดยรวมทั้งโลกเลยนะคะเป็นผลวิเคราะห์ค่ะที่บอกว่าวิกฤตน้ำมันและก๊าซในตะวันออกกลางเนี่ยกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงนะคะโดยอาจจะสูงถึงราวๆนะคะ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของ 350.org นะคะได้วิเคราะห์ข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะบอกว่าถึงแม้ว่าในบางช่วงบางตอนนะคะหรือมันมีความคาดหวังนะคะมีความเป็นไปได้ว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเร็ววันคือถ้าหากว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยสามารถตกลงกันได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกันได้เลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ภาระจากน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะยังคงอยู่ค่ะนะคะจะยังคงไม่สูญหายไปภาระที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสูงราวๆ600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็นเงินบาทโอ้โหนับตัวเลขกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะลองหาเครื่องคิดเลขมานะตัวเลขน่าจะล้นจอเครื่องคิดเลขแน่ๆนะคะ600ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าหากว่าช่องแคบฮอร์มุซนะคะยังไม่สามารถเปิดได้แล้วก็ยังคงยืดเยื้อไปแบบนี้นะคะมูลค่าความเสียหายต่อภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลกจะทะลุหลัก1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอนนะฮะก็คือ36ล้านล้านบาทนะคะนี่เป็นตัวเลขที่น่าตื่นตระหนกอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับปุ๋ยและราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยสวนทางกับผลประกอบการของบริษัทพลังงานอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในช่วงที่เกิดภาวะสงครามแบบนี้นะฮะปรากฏว่ากลุ่มบริษัทกลุ่มคนกลุ่มทุนที่มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเขายกตัวอย่างบริษัทพลังงาน BP นะฮะกำไรในไตรมาสแรกของปีนี้พุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัวก็เป็นผลโดยตรงจากราคาพลังงานราคาที่ ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะตามสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ 350.org ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการวิเคราะห์วิจัยนะคะจากภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างนี้แล้วก็นำตัวเลขจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาวิเคราะห์มาประมวลเนี่ยนะเขาประนามนะคะประนามการทำกำไรของบริษัทพลังงานทั้งหลายค่ะว่าเป็นผลกำไรที่น่ารังเกียจน่าขยักขยแยงอย่างมากเพราะว่ามันเป็นการตักตวงผลประโยชน์อะค่ะพี่ต้นนะคะเป็นการตักตวงผลประโยชน์จากความทุกข์ยากของผู้คนจากผู้คนทั่วโลกนะที่กำลังเผชิญกับภาวะความยากจนและภาวะสงครามนะเธอจึงเรียกร้องให้มีการเก็บภาษีลาภลอยอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวเพื่อเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาสนับสนุนสวัสดิการสังคมและการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนค่ะ
2: ภาษีลาภลอยอย่างที่เจเจพูดหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้เขาขายน้ำมันด้วยราคาตลาดที่เขาอ้างวันนี้ใช่ไห
1: ม
2: เขาต้องไปเทียบกับว่า inventory หรือน้ำมันที่คุณมีอยู่เนี่ยตอนนั้นน่ะคุณรับมาเนี่ยราคาเท่าไหร
1: ่
2: ค่าส่วนเกินหักนู่นหักนี่แล้วคุณชาร์จมากกว่านั้นก็คือนั่นแหละคือจำนวนเงินลาภลอยที่จะต้องควรเก็บภาษีนะครับอย่างที่พี่เจพูดเลยกระทบแล้วครับสายการบิน Spirit Airlines ของสหรัฐอเมริกานะครับได้ปิดตัวลงอย่างกระทันหันเมื่อวันที่2พฤษภาคมนี้เรียกว่าปิดสนิทต่อฟ้าลงไม่เปิดอีกแล้วนะครับสายการบินนี้เป็นสายการบินโลคอสที่ถือว่าเป็นสายการบินใหญ่มากที่สุดสายการบินหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับก็ปิดลงไปปั๊บเนี่ยทำให้พนักงานของสายการบินทั้งหมด 17,000 คนเนี่ยตกงานทันทีนะครับแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารที่ทั้งซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางเนี่ยตกค้างอยู่ตามเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึง37เมืองนะครับแล้วก็เรียกว่าโกลาหลวุ่นวายกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้เลยนะว่าเป็นอย่างนี้คือเพราะเป็นสายการบินราคาถูกเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าตั๋วมันก็ถูกเนี่ยนี่พอตกแบบนี้ปั๊บสายการบินอื่นที่เขาอยู่ในลักษณะที่ว่าพอจะมีที่นั่งเหลือพอที่จะช่วยจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กระอักกระอ่วนนะในการที่จะรับผู้โดยสารคือแบบเข้ามาช่วยอ่ะเพื่อที่จะรับผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่เนี่ยออกไปฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยเสียหายและเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับเงินคืนหรือไม่นะครับเขาบอกว่าการกระทำอันนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยตกกระจายแล้วก็ทำให้เรื่องของเที่ยวบินต่างๆเนี่ยลดลงไปอีกนะครับสายการบิน Spirit Airlines เนี่ยมีผู้คนที่แบบใช้มานะครับเป็นเวลา35ปีแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าอยู่ๆก็จะตกอยู่ก็จะปิดตัวลงเขาบอกว่ามันที่ปิดตัวลงก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะสู้เรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่อาจจะต้องใช้สำหรับการเที่ยวบินทั้งหมดซึ่งเขาบอกเที่ยวบินทั้งหมดที่ถูกยกเลิกไปนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงนับเฉพาะวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมถึงนี้เนี่ยโดนยกเลิกไปทั้งหมด 4,119 เที่ยวบินมีผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากส่วนตรงนี้ถึง 200,000 รายครับ
1: โอ้โหหนักมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นผลมาจากเรียกว่าเป็นความล้มเหลวนะคะอย่างยิ่งนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการล้มของสายการบินหลังจากที่ Spirit Airlines เนี่ยไม่สามารถจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลหรือที่เรียกกันว่า bail out นะคะหลังจากที่พยายามต่อรองเจรจาประนีประนอมกันมาหลายรอบนะคะคือ Spirit Airlines เนี่ยต้องการจะขอความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลเป็นเงินมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะ
2: 500ล้านไม่ยอมเอามาช่วยเขาคือเขาจะขอเงินมาเพื่อให้มันเป็นแบบเป็นสภาพคล่องในการที่จะไปจ่ายค่าน้ำมันไปจ่ายค่าเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไ
1: ห
2: มฮะแล้วก็ถึงเวลากำไรแล้วก็จะคืนแต่ว่าเอาเงินไปถล่มในสงครามซะเยอะแยะเลย Spirit Airlines เนี่ยนะครับคือบินไปในพื้นที่ที่เป็นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวนะอย่างฟลอริดาออร์แลนโดไมอามีฟอร์ดลาลาเดลลงในเท็กซัสนิวยอร์กลาสเวกัสชิคาโกถ้าอยู่ในภูมิภาคเขาเนี่ยเขาก็บินเข้าในแคริบเบียนอย่างบาฮามาสอารูบาโดมินิกันรีพับลิกไปบินไปโคลัมเบียเอลกวาดอร์แล้วก็คอสตาริกากับเบลีสครับ
1: ใช่ค่ะเอาล่ะมาดูสถานการณ์ที่โลกต่าง ขวัญผวากันบ้างนะคะหลายท่านอาจจะยังคงมีรอยความจำนะคะที่สะเทือนความรู้สึกอยู่นะคะจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 นะคะเมื่อปี2019นะคะแล้วก็ยาวมาจนถึง2021-22เนี่ยนะฮะตอนนี้มันเกิดไวรัสปริศนาขึ้นอีกนะคะบนเรือสำราญเมื่อวานนี้เข้าใจว่าพี่ต้นคงจะได้เล่าในรายการไปบ้างแล้วนะคะก็มีความพยายามนะคะที่ตอนนี้เนี่ยจะของเป็นความพยายามขององค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขนะคะที่พยายามจะชี้ให้ได้นะคะว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบบนเรือสำราญ MV Hondas นะฮะที่ออกจากท่าเรือในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยมันเป็นเชื้อสายพันธุ์ไหนกันแน่นะคะจะได้หาทางป้องกันแล้วก็มาตรการได้อย่างรัดกุมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการสืบทราบได้เลยนะคะว่าเชื้อไวรัสฮันตาไวรัสที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญลำนั้นแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนนะคะผู้ติดเชื้ออีก2คนที่ได้รับการยืนยันเนี่ยมันเป็นเชื้อประเภทไหนเพราะว่ามีเชื้ออยู่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นนะคะถ้าพูดถึงฮันตาไวรัสเนี่ยมันมีเชื้ออยู่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นค่ะที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้นะคะคือโดยปกติแล้วฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการในกลุ่มโรคปอดติดเชื้อนะคะแล้วก็มีสัตว์ฟันแทะเป็นพาหะอย่างเช่นหนูกระรอกหรือเม่นอะไรแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับเชื้อไวรัสอย่างเช่นไวรัสหวัดนกหรือว่าไวรัสโควิดโคโรนาไวรัสนะคะที่เป็นต้นเหตุของโควิด-19 ที่เกิดจากการแพร่จากสัตว์สู่คนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เขากำลังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ผู้ติดเชื้อบนเรือเนี่ยติดได้ยังไงเพราะว่าเรือสำราญลำนี้เนี่ยนะล่องออกไปในกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยเป็นเวลาหลายวันแล้วนะคะแต่ทำไมจู่ๆมาเกิดโรคระบาดขึ้นภายในเรือนะเพราะฉะนั้นเขาจึงพยายามที่จะสืบหาต้นเหตุให้ได้ว่าเชื้อตอนนี้ทราบแล้วล่ะว่าเป็นเชื้อฮันตาไวรัสนะคะแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนมันเป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากสัตว์ฟันแท้อย่างเช่นหนูเข้าไปอยู่ในเรือนะฮะแล้วก็ไปอะไรนะไปทิ้งน้ำลายหรือว่ามูลของมันนะคะที่มีเชื้ออยู่ในเรือลำนั้นแล้วก็พอมันแห้งก็กระจายฟุ้งอยู่ในอากาศแล้วก็ไปทำให้ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยติดเชื้อนี้มาหรือไม่อันนี้เป็นกรณีต้องสงสัยที่หนึ่งกรณีต้องสงสัยที่สองก็คือว่าเอหรือว่ามันจะเป็นเชื้อตัวที่ทำให้แพร่ได้จากคนสู่คนแต่เขาก็งงนะเพราะว่าเชื้อฮันตาไวรัสประเภทที่จะทำให้เกิดการแพร่จากคนสู่คนได้เนี่ยมันมีเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นนะคะก็คือสายพันธุ์ที่เรียกว่าแอนดิสนะฮะตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกจึงพยายามนะคะที่จะสืบหาให้ได้นะคะว่าเชื้อตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ใดกันแน่นะคะถ้าหากว่าเป็นเชื้อในกลุ่มแอนดิสซึ่งมีแพร่ระบาดแล้วก็มีแหล่งต้นกำเนิดที่พบได้เฉพาะในอเมริกาใต้เท่านั้นเนี่ยก็จะได้หาทางป้องกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าหากว่าเป็นสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์เกิดใหม่อันนี้เรื่องยุ่งแล้วนะคะก็คงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตาม WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็ยืนยันนะคะว่าตระหนักได้แต่อย่าตระหนกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นค่ะแล้วช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องที่น่าสนใจกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะ
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมง ฟังได้แค่ที่
6: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: ครับก็พากันกลับเข้ามาอาเซียนของเรากันบ้างนะครับล่าสุดมีการรายงานว่าญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์นะครับเขาตั้งเป้าที่จะเร่งรัดการถ่ายโอนเรือพิฆาตของกองทัพเรือนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีหลังจากที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับอนุญาตให้มีกองทัพที่เข้มแข็งสมบูรณ์อะไรมากมายเพราะว่ากลัวว่าจะไปทำพฤติกรรมเหมือนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอีกนะครับซึ่งอันนั้นก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สร้างความเสียหายให้กับโลกมนุษย์มากมายทีนี้เขาพอหลังจากที่ตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเขาก็ค่อนข้างจะปลดปล่อยเรื่องของการควบคุมตรงนี้ทางการของญี่ปุ่นเองก็พัฒนาในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีความร่วมมือกันว่าจะถ่ายโอนเทคโนโลยีเรื่องเรือพิฆาตชั้นอาบูคุมะนะไปยังประเทศฟิลิปปินส์อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าก็เราก็รู้ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็มีกรณีพิพาทกันอยู่กับทางจีนนะครับตรงหมู่เกาะตรงที่ทะเลจีนใต้ที่ต่างคนต่างก็บอกเป็นพื้นที่ซับซ้อนกันซึ่งก็มีทั้งฟิลิปปินส์บรูไนอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียแล้วก็เวียดนามรวมทั้งจีนนะครับที่อยู่ตรงนี้ว่ามีที่ทับซ้อนกันก็แต่ประเทศอื่นๆเขาก็คุยกันได้กับจีนนะมีฟิลิปปินส์อยู่ประเทศเดียวที่ดูท่าจะตั้งท่าเป็นเรียกว่าลังแคลังคัดเรื่องของการที่จะคุยกันเพื่อที่จะใช้พื้นที่ร่วมกันเนี่ยในยุค ของท่านประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสงบลงนะครับแล้วก็คุยกันได้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยเรื่องนี้มันก็ปะทุกันขึ้นมาอีกนะครับทางการของกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับท่านชินจิโร่โคอิซึมินะครับบอกว่าขณะนี้ทางการของญี่ปุ่นเองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทางทหารนะครับ 1,400 นายนะครับไปร่วมซ้อมรบประจำปีสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ทางทหารต่างๆเหล่านี้เพื่อไปเทรนให้กับเจ้าหน้าที่ของทางฟิลิปปินส์ในการที่จะใช้เรือพิฆาตรุ่นนี้ด้วยนะครับเป็นรายงานจาก The Straits Times Singapore ก็ดูเป็นท่าทีแบบเนี้ยมันสร้างความเขาเรียกว่ามาคุนะพี่นะ
0: ใช
1: ่มันสร้างความมาคุแล้วก็ทำสร้างความกังวลมันดูจะไปถึงความขัดแย้งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเผชิญหน้าปะทะกัน Japan Philippines aim to fast track transfers of Navy destroyers จาก Straits Times Singapore ครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะเป็นรายงานข่าวจาก CGTN นะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะได้เห็นภาพข่าวนะคะจากการรายงานทางสื่อทีวีมาแล้วนะคะก็คือมีเหตุนะคะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะไฟไหม้นะคะที่โรงไฟโรงผลิตพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟนะคะที่มณฑลหูหนานค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะมากถึง26คนแล้วก็บาดเจ็บอีก61คนนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานจาก CGTN นะคะซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนค่ะบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะคะเร่งค่ะแล้วก็สั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยค่ะดำเนินการอย่างสุดความสามารถนะคะหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงนะคะระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นที่โรงผลิตพลุและดอกไม้ไฟค่ะซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะเรื่องนี้เนี่ยผู้นำระดับสูงสุดของจีนก็สั่งการเองเลยนะคะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยค่ะเร่งดำเนินความพยายามทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ต้องการให้การช่วยเหลือนั้นดำเนินไปอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการด้วยตัวเองเลยนะคะให้ตรวจสอบนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดมาจากอะไรและที่สำคัญค่ะเน้นย้ำเป็นแบบขีดเส้นใต้เน้นๆเลยนะหลายเส้นว่าจะต้องนำตัวผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็มาดำเนิน ตามมาตรการของทางการให้ได้นะคะนี่ก็เป็นคำเน้นย้ำนะสั่งเตือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะคะก็เช่นกันค่ะดำเนินบทบาทที่สำคัญนะคะไม่แพ้ประธานาธิบดีของจีนนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการบริหารนะคะก็คือเร่งให้ดำเนินความพยายามค่ะในการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ทำงานนะคะในอุตสาหกรรมภาคต่างๆแล้วก็ธุรกิจภาคต่างๆด้วยนะคะก็สอดรับกันนะกับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและรักษาชีวิตของคนงานนะคะอันนี้ก็เป็นการรายงานจากประเทศจีนค่ะต่อกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโรงงานผลิตดอกไม้ไฟและพลุระเบิดค่ะ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านนะครับรวมทั้งครอบครัวของทุกท่านที่ต้องเสียชีวิตไปแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นอะไรที่เราควรจะป้องกันกันได้ในช่วงนี้นะครับคุณแฟรงกี้ชาญนะครับจากบรูไนจะพร้อมแล้วครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลของเรื่องการเดินทางมาเยือนบรูไนดารุสสลัมของนายกรัฐมนตรีของประเทศติมอร์เลสเตตอนนี้คุณปราคิพร้อมแล้วครับ Good Morning
0: World สลามาปากีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อรุณสวัสดีครับพี่ท่อนแรกพี่เจเจเป็นไงบ้างครับ
1: สบายดีครับ
0: สบายดี
2: โอ้โหดีมากดีมาก
1: วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมันมีฝนเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทำให้PM 2.5 เนี่ยค่อนข้างจะหายไปอากาศดีครับวันนี้
2: อ๋อที่นี่อากาศแจ่มใส
1: อ
2: ๋
1: อแจ่มใสเหมือนกัน That's good It's nice to hear that
0: ภาษาไทยชัดเป๊ะ
1: We have a really good weather this morning
0: The more we met the more tiniest you are
2: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: I think we both, you know, I mean, PJJ and I should learn how to speak Brunei.
2: Malay, huh? Pasal Malay. I will teach you. You teach me Thai, na.
1: Okay.
0: First of all, would you please share with us how you can speak Thai fluently, how you practice Thai language?
2: Watch YouTube, watch Netflix Thai movie, Thai TV series, listen to Thai song, have lots of Thai friends.
1: All right. What kind of, what song did you listen to? Thai rap, isn't it?
0: Yeah.
2: Do you know my favorite Thai song? It's actually called Thai Thala Butter.
0: Huh?อะไรนะ
1: ขอใจเธอแลกเบอร์
2: ยิงลีนะ
0: อ๋อยิงลี
1: โอเค Did you sing that one to anyone here in Thailand? Oops
2: Hi Oops
0: น่ารักมาก
2: โอ้
0: ค่ะเดี๋ยวจะแปลให้คุณผู้ฟังฟังช่วงท้ายรายการนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลย Let's go to your topics quiteInteresting.
2: Hi, yeah. The Nayok Ratamantri Timor-Leste, Excellency Sanana Gusmao, is on official visit to Brunei, marking his third, not the first, but his third time to Brunei after earlier trips in 2014, 2017. This particular trip comes at a very significant moment for Timor-Leste following its recent accession as the 11th member of ASEAN, a milestone has reshaped the regional landscape. Upon arrival last Sunday, the Prime Minister was received by the Crown Prince, His Majesty, His Royal Highness Prince Haji Al-Muqtadi Billah, representing His Majesty the Sultan. A formal welcoming ceremony followed, which features the national anthems of both countries and a guard of honor mounted by the Royal Brunei Armed Forces, a display reflecting the close diplomatic ties between Brunei and Timor-Leste. Now, this visit's central engagement took place at Istana Nur Iman Roy Palace, where His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah granted a royal audience to Prime Minister Gusmao. The meeting was followed by bilateral talks, which both leaders reaffirmed their long-standing relationship established back in 2002 and built on mutual trust and cooperation. Now, in his remarks, His Majesty the Sultan welcomed Timor-Leste's entry into ASEAN, describing it a historic achievement and an important step towards greater regional integration. Now, discussions also focus on strengthening cooperation in key sectors, particularly on energy, an area of shared importance as both countries are oil and gas producers, alongside broader economic resilience and sustainable development. A major outcome of the visit was the signing of three Memoranda of Understanding, MOU, underscoring the expanding scope of bilateral cooperation. These agreements cover energy collaboration, health cooperation, and the establishment of a formal mechanism for bilateral consultations. Now, together, they signal a structured and forward-looking partnership aimed at deepening institutional ties and facilitating regional dialogue between both governments. Now, the energy agreement is expected to enhance cooperation in resource management and industry development, while the health agreement focuses on strengthening systems and capacity building. Meanwhile, the consultation mechanism provides a platform for sustained diplomatic engagement. An official luncheon hosted by His Majesty the Sultan further highlighted the importance of this particular visit, bringing together members of the royal family, senior government officials, and the Timor-Leste delegation. So both leaders, they delivered remarks reaffirming their shared commitment to strengthening bilateral relations and expanding cooperation across sectors, including education, health, and people-to-people exchanges. Now, for Brunei, the visit reinforces its role in supporting regional cohesion within ASEAN. For Timor-Leste, it represents another step in strengthening diplomatic and economic partnership as it integrates more fully into the regional bloc. More than two decades after establishing diplomatic ties, both countries continue to build on a relationship defined by stability, mutual respect, and shared strategic interests. As Southeast Asia evolves, engagements such as this highlights the growing importance of collaboration among ASEAN member states, particularly in addressing all these issues that we have been facing by the world lately. Yeah, so that's what happens during the visit by His Excellency Senana Gusmao, the Prime Minister of Timor, the Prime Minister of Timor-Leste, Nayok Rakamentri Timor-Leste.
1: How many days is he going to be in Brunei?
2: He actually left yesterday. He arrived on Sunday, so it was actually a very short visit. But it's a very important visit because I think this is Timor-Leste's first visit as a member of ASEAN, full member of ASEAN.
1: Full member of ASEAN.
0: As you mentioned before, that Prime Minister Senana Gusmao have already visited Brunei for three times, so it shows to the close relationship between the two countries.
2: And it was, you know, even though way back then, there was more than 12 years ago, his first visit, 2014, that was then Timor-Leste was trying to get into ASEAN. And now, you know, that relationship has reaffirmed, you know, getting a strong support from member countries of ASEAN that they are eligible into ASEAN.
1: So does that mean that Brunei is also one of the countries that support Timor-Leste to be the member, the full membership, right?
2: Chai Krab.
1: Okay. Wow, that's nice. So when is the next trip that you're going to visit us?
2: A golden question, Chai Mai. It's going to be a surprise. And next time, make sure that the both of you are available, as well as Kun Kwan.
0: Our lovely producer.
2: Didn't tell us. Surprise!
0: So we would like to save our dates for you.
2: I'll make sure the first visit will be to you guys. Yeah.
0: Okay.
1: So, we are looking forward to. Okay. Have a great day.
0: ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย
1: แฟรงกี้ชาบายคุณแฟรงกี้นะครับรายงานจากบรูไนดารุสลามครับเรื่องของการเดินทางมาเยือนประเทศบรูไนโดยท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศติมอร์เลสเต้นะครับ ซานาน่ากุสมาลนะครับซึ่งท่านเคยเดินทางมาเยือนที่เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วแต่ว่า2ครั้งแรกในปี2014ของกับ2017นะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับแต่อันนี้เป็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งตอนนี้เราก็มีสมาชิกทั้งหมด11ประเทศครับ
0: ประเทศแล้วนะคะในการมาเยือนในครั้งนี้นะคะในฐานะที่เป็น1เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนาโบเกียด้วยนะคะที่พระราชวังอิสตานานูรูอิมามนะคะแล้วก็ได้หารือในระดับทวิภาคีร่วมกันนะคะตอกย้ำนะคะถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือนะคะแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการพระราชทานเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับนายรัฐมนตรีสนานากุสเมาด้วย
1: แล้วก็มีการหารือกันในระดับทวิภาคีของบรรดารัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆนะครับและการเดินทางในครั้งนี้ก็ได้มีการลงนาม MOU กันที่สำคัญ3ฉบับนะครับในเรื่องของความร่วมมือกันเรื่องแรกก็คือเรื่องพลังงานเพราะว่าทั้งติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนเนี่ยเขามีน้ำมันเขามีแหล่งน้ำมันเขาเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันทั้งคู่นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความร่วมมือกันทางด้านสาธารณสุขนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการที่ให้คำปรึกษาหารือร่วมกันรวมทั้งเรื่องของการศึกษาและยกระดับเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะครับอินฟราสตรักเจอร์ของทั้ง2ประเทศนี้คือแบบแชร์ข้อมูลกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้เขาพัฒนาไปด้วยกันครับ
0: ที่พูดถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องพลังงานเนี่ยนะคะอันนี้ก็คาดว่าจะยิ่งกระชับความร่วมมือกันนะคะในด้านการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรนะคะและการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการพลังงานด้วยนะคะในขณะที่ข้อตกลงด้านการสาธารณสุขก็จะเน้นไปที่เรื่องการทำให้ระบบเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพนะคะด้านสาธารณสุขร่วมกันค่ะส่วนในประเด็นที่พูดถึงการสร้างกลไกด้านการให้คำปรึกษาอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยเป็นหนทางนะคะในการสร้างแพลตฟอร์มค่ะเพื่อการเข้าร่วมนะคะในวิถีทางการทูตนะคะอย่างยั่งยืนค่ะ
1: แล้วก็ยังส่งเสริมของความร่วมมือกันระหว่างประชาชนต่อประชาชนได้มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นถ้าเราไปดูแผนที่นะครับพี่เจครับคุณผู้ฟังครับติมอร์เลสเต้เนี่ย

0: รงเข้าหากัน
1: ค่ะความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้ก็มีมาตั้งแต่2002แล้วนะคะหรือว่า2545นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนเนาะกว่า20ปีแล้วเมื่อสักครู่ต้องขออภัยพี่ต้นด้วยค่ะเสียงขาดหายก็เลยคิดว่าพี่ต้นเล่าจบแล้วค่ะแต่ยังไงก็ตามเราก็ไปได้อย่างราบรื่นนะคะพี่ต้นค่ะ
0: ครับผมเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องว่าประเทศเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับพากันไปที่มาเลเซียบ้างนะครับไหนๆเราก็ไปอยู่ที่บรูไนแล้วทางรัฐมนตรีกระทรวงนะครับกระทรวงดิจิทัลของมาเลเซียเนี่ยนะครับดิจิทัลมินิสทรีนายโกบินซิงเดียวท่านได้ออกมานะครับเรียกร้องให้กรมตำรวจของมาเลเซียเนี่ยเข้าไปสืบสวนสอบสวนนะครับMalaysian Anti-Corruption Commission เพราะว่ามันมีผู้ที่ใช้นามแฝงว่า Corporate Mafia นะครับได้มีการมาเหมือนกับว่าเป็นสนเท่เนี่ยว่าหน่วยงานเนี้ย Anti-Corruption Commission เนี่ยมีการร่วมมือกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเปิดเผยข้อมูลหรือว่าเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่า inside trading อ่ะซึ่งเขาบอกว่าการเอามาเปิดเผยแบบนี้เนี่ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานนี้แล้วก็ความโปร่งใสของรัฐบาลโดยองค์รวมเนี่ยมันทำให้มันสั่นสะเทือนนะเรื่องนี้ท่านบอกว่ายอมไม่ได้แล้วก็ขอให้เข้าไปสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังว่าหน่วยงานเนี้ยเขาเลยรู้เห็นเป็นใจอะไรกับนักธุรกิจบางคนบางหน่วยหรือเปล่าที่มีการเทรดหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลลับเนี่ยเอาไปใช้ในเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเทรดหุ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าทางมาเลเซียเขาเรื่องของการคอร์รัปชันนี่ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ข่าวล้ำข่าวลือข่าวเมาส์แต่ว่าเขาก็เรียกว่าขอให้รีบจัดการโดยทันทีครับ
1: ค่ะยังอยู่กันที่อาเซียนนะคะคุณผู้ฟังคะมีรายงานจากเวียดนามสื่อเวียดนามนะคะตัวแจ๋ค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญของเขาก็กำลังวิตกกังวลนะคะต่อปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับเยาวชนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือเขาส่งเสียงเตือนออกมานะคะว่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสอดส่องดูแลรวมไปถึงบรรดาครูด้วยนะคะสอดส่องดูแลสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขาใช้คำว่า children become trapped by screens ค่ะนะคะก็คือมีอาการเสพติดหน้าจอนั่นเองนะคะหน้าจอนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอจากสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะทั้งหลายนะคะรวมทั้งแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้นะคะกลายเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ทุกครัวเรือนต้องมีกันไปแล้วนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญเขาก็ส่งเสียงเตือนมาค่ะว่าการปล่อยให้ลูกหลานนะคะอยู่กับหน้าจอเป็นนานๆเนี่ยนะคะจะทำให้พวกเขาเนี่ยติดกับดักของโลกดิจิทัลนะคะแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมได้นะคะมีรายงานที่น่าตื่นตกใจมากเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีเด็กๆในเวียดนามนะคะเข้ารับการรักษาอาการเสพติดโทรศัพท์มือถือและหน้าจอในสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเขาไม่ได้ให้ตัวเลขมานะคะว่าจำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษาอาการเสพติดหน้าจอเนี่ยมีมากแค่ไหนนะคะแต่ใช้คำแบบนี้ค่ะว่าA growing number of children hospitalized for smartphone addiction นะฮะนั่นก็คือบอกว่ามีจำนวนเด็กที่เข้ารับการรักษาอาการเสพติดโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือเขาบอกว่าอาการเสพติดหน้าจอเนี่ยจะวัดได้อย่างไรนั่นก็คือวัดได้จากถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งนะอยู่กับหน้าจอต่อครั้งนะนาน30นาทีขึ้นไปไม่ว่าจะทำอาหารแล้วต้องเปิดเสียงหรือว่าดูคลิปดูอะไรไปด้วยหรือเลี้ยงเด็กแล้วก็ยังจะต้องดูหน้าจอไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าทำการบ้านแต่ก็ทำไปดูไปอะไรแบบนี้นะคะ30นาทีเนี่ยเขาเรียกได้ว่าอาการแบบนี้มันเป็นอาการเสพติดหน้าจอแล้วค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องภัยคุกคามที่เราเห็นอยู่นะแต่ว่าบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ไปให้เรื่องความสำคัญกับมันมากนักนะครับก็เลยทำให้มันค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะแก้ไขยากมากๆเลยทีเดียวนะครับ
1: แล้วก็อาการเสพติดหน้าจอเนี่ยมัน

0: ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็พฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะในทางที่ไม่เหมาะสมแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองอย่าลืมนะคะว่าภัยมันก็มาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นที่ผ่านๆมาที่เราก็ได้เห็นข่าวกันไปแล้วนะคะมีอย่างเช่น Love Scam อย่างนี้นะคะหรือมันมีพวกใครเด็กอะนะคะที่มาหลอกเป็นใช้ภาพโปรไฟล์เป็นเด็กรุ่นเดียวกันถ้าผู้ใช้งานเป็นผู้หญิงฝ่ายที่จะมาหลอกก็ใช้ภาพเป็นเด็กผู้ชายหล่อๆหน้าตาดีๆนะคะมาหลอกคุยให้ตายใจแล้วก็มีการแลกคลิปแลกภาพกันบอกว่าถ้าตัวเองส่งรูปมาให้เรามาแลกรูปกันดูไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะมันก็จะเริ่มจากรูปปกติก่อนนะรูปหน้าตรงรูปอะไรต่อมีอะไรแล้วเดี๋ยวพอสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจไปเยอะๆเยอะๆเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนภาพเปลือยกันซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวมากนะฮะเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ปลายทางเนี่ยมันไม่ใช่เด็กรุ่นเดียวกันน่ะแต่มันเป็นประเภทพวกที่อยู่ในแก๊งใครเด็กนะฮะพอได้รูปไปแล้วก็จะปิดบัญชีหนีแล้วก็เอารูปนั้นหรืออาจจะคลิปอะไรก็ตามเถอะเอาไปขายต่อในโลกมืดอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่ตามหลอกตามหลอนไปตลอดชีวิตได้เพราะฉะนั้นอันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งครูนะคะควรจะให้คำแนะนำกับเด็กๆค่ะ
1: ครับผมก็เรียกว่าต้องระมัดระวังกันให้ดีเลยครับมีรายงานสั้นๆนะครับบอกว่าประเทศไทยของเรานะครับให้ระวังให้ดีนะครับในปีนี้เราเจอกับเหตุการณ์เอลนีโญแล้วล่ะแล้วก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำนะครับเอลนีโญ impact puts 41 Thai provinces at risk of water shortageเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับใช้น้ำกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นการรายงานมาจากทาง Straits Times Singapore เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณ Morning ASEAN ด้วยข่าวที่อัดแน่นของเราทั้งสองคนครับ
0: ค่ะ
2: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Covered ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เชอรี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว
3: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: 90เพลงดังสุดฮิตในปี1990 Maxi Please Close to You John Bon Jovi Bless of Glory Rod Stewart Downtown Train วานิลาไอซ์ไอซ์ไอซ์เบบี้ Snap The Power คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: And now Good Morning ASEAN on Smooth 105.5
2: Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
3: Smooth your five
4: Five favorite hit song on Smooth 105.5